0: ขณะที่เจ้าตัวร่วมงานโปรโมทศึกฟุตบอลโลก2026ที่นครซิดนีย์ประเทศบ้านเกิดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบอสนิดรับหน้าที่เฝ้าเสาประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เซเลบคนดังภายในงานส่งลูกหนังเข้าสู่ก้นตาข่ายได้แต่ทว่าจังหวะเซฟลูกยิงของกิลันแม็กลอกแลนอดีตประธานฟุตบอลลีกออสเตรเลียส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดทันทีผลการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบชิงชนะเลิศเบลเยียม U17 แพ้โดยเตะจุดโทษอิตาลี U17 3-4 หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1ผลการแข่งฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจโครเอเชียชนะสโลวีเนีย2-1กรีซแพ้อิตาลีที่เหลือ10คน0-1โมร็อกโกเสมอนอร์เวย์1-1เอกวาดอร์ชนะกัวเตมาลา3-0โอมานชนะโมซัมบิก4-1และลิทเทนสไตน์แพ้ไซปรัส0-2ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะฟาบิโอโคโบรีคู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ14ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ3-2เซต1-6 6-4 4-6 7-6 ไทเบรก7-5 และ1-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ทุกเหยียบเยื้องยุรยาตพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: กำลังผ่าเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า 500,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนยกเลิกการนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีเป็นเกณฑ์ตัดสินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังเตรียมแถลงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยระหว่างวันที่9ถึง13มิถุนายนประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนักท่องเที่ยวแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตากวายเนิน350ทะลุเป้ากระแสแรงเกินคาดทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ที่นำสินค้าการเกษตรมาวางจำหน่ายด้วยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากติดตามสถานการณ์เมียนมาใกล้ชิดสั่งเข้มทุกหน่วยคุมพื้นที่ดูแลประชาชนเต็มกำลังกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานแก่ทหารใหม่ผลัด 1/69 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเสียสละและอุดมการณ์ในการทำความดีด้วยหัวใจประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองเลือกฮันซองซุกเป็นนายกหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ในรอบ20ปีอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค
1: ่
0: ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์8มิถุนายน2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: คุณธิดาโตมาสนะคะ
1: คุณดวงรักหนองบัวล่างครับ
0: คุณโอ๊ตไฮโรคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณนิตยาบางกรวยค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะและหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะคะ
1: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานี
0: ค่ะ
1: ทุกท่านเข้ามาทักทายกันในวันที่เราชาวพุทธนะครับได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหรือที่เราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชา
0: ค่ะ
1: นะครับสถานที่นั้นก็ยังคงดำรงอยู่ก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมืองกุสินาราครับ
0: ค่ะคุณสุธีเคยไปณที่นั่นด้วย
1: ใช่ครับวันนี้ก็มีหลายท่านนะฮะก่อนที่จะออกมาทำงานก็แวะไปทำบุญตักบาตรที่วัดกันก่อนนะครับก็อนุโมทนาสาธุครับวันนี้เราเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของ
0: พี่น้องเกษตรกร
1: พี่น้องเกษตรกรในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดปลื้มปีติครับในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีพิธีมอบที่หอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในการมอบ
0: ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวนทั้งสิ้น 325,030 ขออภัยค่ะ 325,350 กิโลกรัมแก่พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2568จำนวน 4,560 รายค่ะสำหรับการเพาะปลูกในปีนี้นะคะซึ่งหลายคนหลายท่านเขาก็เริ่มหว่านข้าวกันแล้วนะด้านของพลโทวิรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2นะคะท่านก็กล่าวถึงที่มาของการขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิว่าหลังจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่พื้นที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ไปพบว่านาข้าวของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเสียหายเป็นวงกว้างจากอุทกภัยค่ะทีนี้จึงมีการประสานไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105สำหรับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดังกล่าวที่ได้รับความเดือดร้อนและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งได้รับพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จากมูลนิธิชัยพัฒนาแก่พี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบอุทกภัยรับนับว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทรงคุณค่านะคุณสุธี
1: ใช่ครับ
0: เป็นสิริมงคลในฤดูหว่านข้าวค่ะ
1: ครับก็เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรนะครับมาดูความคืบหน้าในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกันนะครับกรมศิลปากรก็รายงานความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดครับไม่มีความล่าช้าสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรภาพรวมดำเนินการแล้วเสร็จ 123.65 โดยวางรากฐานฐานรากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับงานโครงสร้างก็แล้วเสร็จ 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ60%ด้านศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนทั้งนี้กรมศิลปากรยืนยันว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่31ตุลาคม 2569อย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะสง่างามและสมพระเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
0: คุณสุธีไปที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างดีกว่า
1: ครับ
0: เราสองคนก็ไปกันบ่อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปปราสาทตาควายเนิน350เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเขาบอกว่ากระแสแรงเกินคาดนักท่องเที่ยวเนี่ยแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายเนิน350ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนแบบทะลุเป้ามากๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ6-7 มิถุนายนจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมกับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์ค่ะภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350นะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าชมจำนวนมากเลยนะคะไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ไปดูในเรื่องของสมรภูมิต่างๆนะคะซ
1: ึ่
0: งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญการสู้รบค่ะ
1: ครับก็มีการลงทะเบียนรอบแรกเนี่ยเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่6
0: ใช่ค่ะ
1: วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมมากกว่า 1,200 ราย
0: ค่ะ
1: ทะลุเป้าเลยนะ
0: ทะลุเป้าเลย
1: วันที่7เมื่อวานนี้เลยเพิ่มยอดเป็นรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1,500 สิทธิ์กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติแล้วก็รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน
0: ้
1: องวุ้นแล้วก็จ่าอโนไทยนะครับซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยครับ
0: ค่ะก็เป็นพี่น้องทหารร่วมรบนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: เส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางเนี่ยตีไปแล้วก็เกือบ3กิโลเมตรนะคุณสุธี
1: ครับ
0: ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนค่ะควบคู่ไปกับการพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยมีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยมีการจัดรถรับส่งจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยมีการบริการน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านตามประจำจุดพักต่างๆไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบครันนอกจากนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณสุธีนำสินค้าเกษตรเช่นอะไรบ้างทุเรียนไม่ได้มีแค่เมืองจันนะเขาบอกว่าทุเรียนพนมดงรักอำเภอบักไดนี่อร่อยหอมมากต้องไปลองนะคะมีพืชผักสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาวางจำหน่ายค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยค่ะ
1: นี่เป็นก้าวสำคัญในการท่องเที่ยวด้วยนะครับหลายคนที่อาจจะยังคงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะไปสัมผัสสถานที่ตรงนั้นผมจะได้มีกลิ่นอายของความกล้าหาญเสียสละของเหล่าทหารกล้านะครับกรมการสัตว์ทหารบกได้เปิดเผยเรื่องราวน่าประทับใจของน้องมะลิครับหากใครยังจำได้น้องมะลิเนี่ยเป็นสุนัขคู่ใจของใช่ครับพลตรีอนันดาอุดรหรือว่าจ่ามิน
0: ใช่ค่ะ
1: วีรบุรุษแห่งภูมะเขือวีรบุรุษผู้เสียสละจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องราวความรักความผูกพันของทั้งคู่ก็กลายเป็นกระแสที่สร้างความประทับใจให้แก่คนไทยเป็นอย่างมากหลังจากที่จามินได้เสียชีวิตไปนะครับทางครอบครัวของจามินก็ได้รับน้องมะลิมาดูแลที่บ้านล่าสุดน้องมะลิเข้าสู่อ้อมกอดบ้านทหารการสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าสู่การปรับตัวแบบระดับอนุบาลนะครับเข้าร่วมฝึกกับสุนัขที่ใช้ในราชการรุ่นพี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับน้องมะลิก็อยู่ในการดูแลแล้วก็ฝึกอยู่ที่ฐานปฏิบัติการย่าเหลโดยหมวดสุนัขทหารกองกำลังสุรนารีกองพันสุนัขทหารกองกรมการสัตว์ทหารบกนะครับน้องมะลิเตรียมที่จะเป็นสุนัขทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป
0: ใช่ค่ะคือหลายคนเป็น FC น้องมะลินะคะ บอกว่าน้องเนี่ยเก่งเหมือนคุณพ่อเลย คุณพ่อก็คือหรือว่าพี่จ่ามินนั่นเองนะคะเป็นสุนัขทหารนะคุณสุธี
1: ครับดูสิ
0: รับใช้ชาติต่อไป
1: มะลิสตอรี่เลย
0: มะลิสตอรี่น่ารักมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทางด้านของชายแดนไทยเมียนมากันบ้างค่ะพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยกับพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านไทยเมียนมาค่ะไปที่ฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาจอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะไปมอบแนวทางการทำงานพื้นที่ชายแดนแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นด้วยตรวจภูมิประเทศที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1หรือที่เรียกว่าตลาดริมเมยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังไปตรวจการที่บ้านวาเล่ใต้แล้วก็ท่าข้าม28อำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบทางฝั่งตรงข้ามคือทางฝั่งเมียนมานะคะแต่ฝั่งเราถึงไม่มีอะไรแต่ก็ต้องเฝ้าระวังทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็เรื่องของการวางกำลังตามพื้นที่แนวชายแดนค่ะ
1: ในช่วงนี้นะครับ5ถึง14มิถุนายนที่ค่ายวชิรประการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากมีการฝึกหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่13ครับโดยมีพันเอกณัฐกรเรือนทิพย์เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกโดยมีผู้เข้ารับการฝึกจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4กองกำลังนเรศวรหน่วยเดชกองทัพบกตำรวจตระเวนชายแดนและก็ตำรวจภูธรจำนวน79นายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านอากาศยานไร้คนขับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันครับ
0: ค่ะเรื่องของการจับยาเสพติดกับคุณสุธี
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็สามารถที่จะตรวจจับบุคคลต้องสงสัยนะคะกำลังเดินลัดเลาะสะพายเป้เข้ามาประมาณ 5-10 คนนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกแสดงตัวขอทำการตรวจค้นแต่เช่นเดิมกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมนะคะใช้อาวุธปืนยิงใส่ฝ่ายเราก็เกิดการปะทะกัน5นาทีเมื่อสิ้นสุดการปะทะฝ่ายเราปลอดภัยกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็แน่นอนก็จะทิ้งของไว้แล้วก็หนีไปนะคะอาศัยความมืดหนีไปภายหลังเขาตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาบ้ามากถึง 500,000 เม็ดค่ะส่วนด้านกองกำลังผาเมืองอีกนะคะคุณสุธีก็มีอีกเหตุหนึ่งเนี่ยไปปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่บริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแสนใหม่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้าตรวจสอบนะคะก็ไปพบกระสอบดัดแปลงทั้งหมดเนี่ยบรรจุยาไอซ์รวมทั้งสิ้น110กิโลกรัมแล้วก็นำของกลางเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: นั่นคือที่เชียงรายไปดูที่อุบลราชธานีกันบ้างนะครับที่อำเภอเขมราชนะครับกองกำลังสุรนารีโดยที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีได้รับแจ้งจากพลเมืองนะครับว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดกำลังบูรณาการร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่23หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงลำแม่น้ำโขงนะครับเขตจังหวัดอุบลราชธานีกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่227สถานีตำรวจภูธรเขมราชและก็ฝ่ายปกครองอำเภอเขมราชได้ลาดตระเวนซุ่ม สกัดจับก็ไปพบรถยนต์ต้องสงสัยครับขับมาจอดอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบกระสอบต้องสงสัย4กระสอบด้วยกันซุกซ่อนอยู่ในป่าภายในเนี่ยเป็นยาบ้า 728,000 เม็ดครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิด1รายปัจจุบันก็ส่งตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะ
0: ครับค่ะเจ้าหน้าที่เราก็ลาดตระเวนกันนะคะผลัดกำลังกันตลอด24ชั่วโมงดูแลรั้วของชาติค่ะไปทางด้านของภาคใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะที่วัดที่เมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพลโทนรทิพย์พลอยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะก็มีทั้งผู้บังคับบัญชากำลังพลเพื่อนทหารญาติพี่น้องประชาชนร่วมไว้อาลัยนักรบผู้เสียสละชายแดนใต้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
1: ภายในพิธีนี้ก็ยังได้มีการมอบธงไตรรงค์ใบประกาศเกียรติบัตรแล้วก็เหรียญบางระจันแก่ครอบครัวและทายาทเพื่อเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ครอบครัวครับแสดงถึงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอสดุดีและก็น้อมรำลึกถึงความเสียสละอย่างกล้าหาญของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อจารึกไว้ในความทรงจำและหัวใจของพี่น้องประชาชน ราบนานเท่านานครับ
0: ค่ะทุกครั้งที่เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะไปดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกันบ้างค่ะสืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นเหตุให้นายไซดีทากือแนผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตในพื้นที่บ้านลูโบปันยังอำเภอกาบังจังหวัดยะลาซึ่งจากการขยายผลก็พบว่าเห็นนายซานูซีขอสงวนนามสกุลค่ะเป็นผู้ที่ให้การพักพิงแก่ผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายซานูซีในข้อหาให้การสนับสนุนและให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงล่าสุดค่ะความคืบหน้าศาลจังหวัดยะลาก็มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริงโดยตัดสินลงโทษจำคุก2ปีแล้วก็สั่งปรับ 10,000 บาทอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าจำเลยไม่เคยมีการไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดร้ายแรงมาก่อนศาลจึงเมตตารอการลงโทษหรือว่ารอลงอาญาไว้กำหนด2ปีด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงย้ำเตือนว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยที่ให้การพักพิงหรือว่าสนับสนุนให้กับผู้ที่กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายค่ะคุณสุธีต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและต้องเสียทรัพย์ด้วยค่ะ
1: นี่นะครับแค่ให้ที่พักพิงก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคุณนนท์ภากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะลดลงครับบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกบ้างเหมือนกันต่อเนื่องนะครับเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง160ของพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มคลื่นลมในทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยปานกลางสูงคลื่นสูง2เมตรในที่ฝนฟ้าคะนองก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็งดเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักหลายจังหวัดอยู่นะคะคุณสุธีเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมา2พื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือที่อำเภอแม่เสรียงแล้วก็ที่อำเภอศพเมยของแม่ฮ่องสอนค่ะลำห้วยแม่แงะอำเภอแม่เสรียงกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะเตือนพี่น้องชาวบ้านระวังภัยจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์อย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะทางภาคเหนือด้านของกองพลทหารราบที่7โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมกันกรอกกระสอบทรายค่ะกรอกบรรจุถุงบิ๊กแบ็กนะคะขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อนำไปเสริมผนังกั้นน้ำในพื้นที่บริเวณบ้านหัวฝายตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้านหน้าอาคารราชพัสดุแล้วก็ที่บริเวณผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนซอยต้นโพอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็เตรียมความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมรับสถานการภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นตรวจความพร้อมอยู่ที่ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
1: ส่วนกองพันทหารช่างที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะครับก็ได้ตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรองรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติให้พร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยมีการสาธิตการปฏิบัติภารกิจกู้ภัยทางน้ำด้วยเรือแล้วก็สาธิตการเปิดเส้นทางคมนาคมด้วยการกางรถสะพานหรือว่า MFB เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เส้นทางถูกตัดขาดอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ค่ะกำลังพลเรามีความพร้อมในด้านการบรรเทาสาธารณภัยทุกมิติคุณสุธีเราไปดูเรื่องของน้องๆทหารใหม่กันบ้างพูดถึงน้องทหารใหม่ทำอะไรก็น่าตื่นเต้นไปหมดเลยนะคะน้องๆทหารใหม่ผลัดที่1ทัพ69เนี่ยเขาก็มีการฝึกเดินทางไกลนะคะหลายหน่วยเลยนะคะอย่างเช่นทางด้านของกองพันทหารสื่อสารที่21นำน้องทหารใหม่เดินทางไกลค่ะก็เป็นการฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกในเรื่องของการดำรงชีพในป่าเช่นเดียวกันกับหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ฝึกเดินทางไกลเช่นกันนะคะแนะนำให้น้องๆเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่อยู่ตามป่าเขาอย่างเช่นอะไรบ้างกัน ทำหม้อสนามหุงข้าวทำอาหารในพื้นที่โอ้สนุกมากๆอเวนเจอร์ค่ะ
1: ครับเคยทำนะต้มยำปลากระป๋อง
0: ค่ะเมนูง่ายๆนะคะคุณสุธีหม้อสนามอร่อยนะคะ
1: ใช่ครับอ่ะกลับมาอีกครั้งกับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยของน้องๆมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทครับคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุ12ถึง18ปีครับแล้วก็สมาชิกในทีมก็จำนวน12ถึง15คนประกอบด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือว่าแดนเซอร์แล้วก็ผู้ควบคุมวง2ท่านแล้วก็ทีมที่สมัครต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนนะครับสมัครได้สถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นส่งวิดีโอการขับร้องการบรรเลงดนตรีการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1เพลงความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่12มิถุนายนนี
0: ้นี้มาสมัครกันเยอะๆดิฉันไปสมัครเป็นแดนเซอร์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะคะอายุเกินค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณสุธี
1: เราไปสมัครที่ไหน
0: ค่ะ
1: ต้องเข้าไปดูที่เพจนะ
0: เพจนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดคีตะแล้วก็ underscore award นะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าดูได้ที่เพจ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้เลยค่ะ
1: นักเรียนใน10ก็กำลังรับนะประจำปี2570นะฮะก็ติดตามดูที่เพจกรมยุทธศึกษาทหารบกครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถือ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: บางทีเจอการจราจรของกรุงเทพก็ภาวนาให้อยากให้มีรถไฟบนฟ้าไปเลยเหมือนกันนะฮะให้มันขึ้นผ่านข้ามทุกทางด่วนไปเลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้ครับผมรถไฟบนฟ้าครับหนึ่งเพลงเปิดให้หายคิดถึงกันหน่อยจากพี่ดีเจราดนะครับหลังจากที่มีช่วงของชีวิตหนึ่งเนี่ยที่ไปไหนก็หนีไม่พ้นเพลงนี้เลยนะครับผมและก่อนนั้นครับเพื่อนด้วยผลงานเพลงจากพี่โพลิแคทครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมามีผลงานเพลงจากไลแคนล่าสุดรออยู่นะครับผมพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับถ้าเกิดครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
4: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาย
0: ังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

เป็นหนึ่งเพลงที่เปิดทีไรแล้วโอ้โหกระแสตอบรับในช่องแชทของ EFM 94เราพลุกพล่านมากๆนะครับผมจัดให้1ผลงานเพลงนี้จากไลแคนกับถ้าเกิดด้วยนะครับผมทำถึงมากๆเพลงนี้ลุยกันต่อคุณผู้ฟังกับอีก1เพลงใหม่ครับผมเมื่อวานเนี่ยที่พี่มาจัด EFM New Release อะเปิดเพลงนี้ไปตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแต่ช่วงปลายๆชั่วโมงเนี่ยมีคนขอเพลงนี้กลับเข้ามาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเลยอยากเอามาเปิดให้กับทุกคนได้ลองฟังกันในวันนี้ครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักวงนี้ดีอยู่แล้วกับเทอราคอตต้าครับเขาไม่ได้ออกเพลงมาสักพักแล้วคุณผู้ฟัง1เพลงที่อาจจะคุ้นหูหน่อยก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นครับผมตอนนี้เขาได้ออกเพลงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้มีชื่อว่า Taxi Ride จาก Terracotta ครับ

ทรเจียดจาก Electric Neon Lamp ครับผมคุณผู้ฟังเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้กับผม DJ พีมครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเวอร์มิดฟิสดรายอร่อยพอดีคำกับเมนูฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับผมขอบคุณผู้ฟังทุกคนมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมี Start of the Week ที่ดีนะครับผมใครต้องไปทำงานต่อวันนี้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เพราะว่าพีมเป็นอีก1คนเหมือนกันที่ต้องไปทำงานต่อเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายไปให้อีก2เพลงคุณผู้ฟังกับเพลงยิ้มจากพี่โอ๊ตปราโมทฟิชชิ่งกับพี่ป๊อปปองกูลนะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงที่เดี๋ยวจะให้รอลุ้นกันด้วยว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนี้ครับผมขอให้วันที่ดีของทุกคนครับจบจาก EFM Morning Mood แล้วยังสามารถอยู่ต่อกับแชร์ข่าวเช้าของเรากันต่อได้นะครับผมวันนี้พิมพ์ขออนุญาตไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีวันจันทร์ส่องกระจกก่อนออกจากบ้านช่วยเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะ
1: รวมสร้างสารวันดีๆโดยรฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์เตือนภัยสึนามิไกลถึงอินโดนีเซียและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: การคลังเตรียมแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการีและนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: วันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยกำหนดการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนณกรุงฮานอยและติดตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงเช้านี้เรื่องการยกเลิกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่บุตรนำไปลดหย่อนภาษีค่าดูแลบุพการี10นาฬิกาสภาผู้บริโภคลุยฟ้องเฟซบุ๊กและอีก16รายปมโฆษณาลวงซ้ำซากหน้าศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกโดยชวนประชาชนร่วมติดตามคดีสำคัญที่อาจเป็นหมุดหมายใหม่ของการคุ้มครองผู้บริโภคไทยพร้อมส่งเสียงว่าผู้บริโภคไม่ควรต้องรับความเสียหายเพียงลำพังสามารถรับชมถ่ายทอดสดการยื่นหนังสือได้ทางเฟซบุ๊กเพจสภาองค์กรผู้บริโภคขณะที่กันจอมพลังพาน้องมิราเข้าพบตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ปมถูกข่มขู่เผยแพร่คลิปส่วนตัวเวลา 10:30 นจากนั้นเวลา 14:30 นจะไปสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อร้องเรียนประเด็นที่มีทนายความรายหนึ่งโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นชุดขาวซึ่งเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: เช้าตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมัน GFC รายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 8.2 แมกนิจูดโดยระดับความลึก10กิโลเมตรที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ GFC ประเมินความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่ 7.3 แมกนิจูดก่อนปรับขึ้นเป็น 8.2 แมกนิจูดในเวลาต่อมาและลดลงมาอยู่ที่ 7.8 แมกนิจูดส่งผลให้หน่วยงานในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสหรัฐต้องรีบออกประกาศเตือนภัยสึนามิและอพยพประชาชนบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
12: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกาชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายที่สุภาพโอสถ
2: สวัสดีจ้า
3: ส
2: วัสดีพี่กวนด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับทำไมเราบีกันแค่นี้ล่ะ
3: โอ้โหรถวันนี
2: ้ไม่ไหวเลย
3: เคเบิลก็บ่นว่าขอโทษด้วยครับรถติดครับ
2: วันนี้คือรถติดมหาการมากขนาดออกมาน้องข้าวต้มอ๋อยังแคบขยับตัวไม่ได้เลย
3: ม
2: าน้องข้าวต้มแล้ว
3: แต่รถติดจริงวันนี้ผมก็เพิ่ง
2: รถติดมาก
3: สิบนี่เองปกติถึงตั้งแต่เจ็ดโมงนิด
2: ๆให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังอยู่บนท้องถนนแล้วฟังพวกเรากันอยู่นะครับ
3: ครับ
2: วันนี้บอกเลยว่ามันแสนสาหัสมากจริงๆมันเกิดอะไรขึ้น
3: เพราะอะไรอ่ะ
2: มีเหตุผลไหมเช่นโรงเรียนเปิด
3: เห็นเมื่อกี้พี่ตั้มบอกว่ามีเหมือนมีไฟไหม้อะไรตรงไหนก็ไม่รู
2: ้ไฟไหม้
3: งงเหมือนกัน
2: หรอโรงเรียนเปิดก็ไม่เกี่ยวเพราะเปิดมานานแล้ว
3: ใช่เพราะเปิดนานแล้ว
2: ถูกไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดกันหน่อยสิว่าเหตุใด
3: เกิดอะไรขึ้น
2: ทำไมรถมันถึงติดขนาดนี
3: ้แถวไหนกันแล้วบ้าง
2: บอกแล้วหน่อย
3: งงไปหมด
2: นะค่ะเอาล่ะวันนี้อยากพูดคุยอะไรกันพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอดาด้ากับเคเบิลก่อนแป๊บหนึ่ง
3: เมื่อเช้าเห็นมีข่าวมีแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์
2: ใช่
3: โอ
2: ้
3: ยน่ากลัว
2: 7.8 ทับ 8.1 ริกเตอร
3: ์
2: มีการประกาศเตือนภัยสึนามิเลย
3: น่ากลัวน่ากลัว
2: ให้มา
3: ใช่ครับ
2: นะครับอาส่งข้อความมาทักทายกันนะสวัสดีทุกคนจ้า morningวันนั้น
3: คือ
2: ไปเดินเมกะบางนา
3: ครับ
2: แล้วก็ไปเจอแฟนคลับชาวหอยกระป๋องนั่งวิ่งเข้ามาถามเรื่องว่าเมื่อไหร่บัตรแฟนมีตเราจะวางขายเขากลัวเขากดไม่ทันเขาบอกว่าช่วยประกาศก่อนนะ
3: จะได้ต้อง
2: ประกาศก่อนว่าจะทำการจองบัตรเมื่อไหร
3: ่
2: เข้าใจไหม
3: ครับ
2: ไม่งั้นเดี๋ยวเขากลัวว่าเขาจะแบบจองไม่ทันจองอะไรแบบเต็มเลยอะไรอย่างงี้ไง
4: การแข่งขันสูง
2: กูจะเป็นฟิลคอนเสิร์ตทีป๊อปไงเธอ
3: เออก็ชาป๊อปอย่างงี้เน
2: า
3: ะ
2: เข้าใจมั้ยเปิดปุ๊บเต็มปั๊บ2นาที1นาทีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่าวเออ
3: ถูก
2: นี่ไงวินนี่อินโทรเวิร์ตบอกว่าจริงค่ะรถติดมาก
3: เห็นมั้ย
2: มอไซค์ก็แทบไม่ขยับจริงๆจริง
3: ๆเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะงง
2: พี่อ่องลองข้ามกำแพงสนุกมากจ้าเทป300ไงล่ะเทป300นั่นแหละนะครับ
3: คุณไปทำรายงานพ็อกซี่มาครับ
2: ไปทำงานผลิตภัณฑ์ล้างจานยี่ห้อหนึ่งมาเขาเป็นลูกค้าแล้วมา
3: ไม่ได้เป็น
2: ว่า
3: ทำไมพี่อ๋องไม่ชวนมาล่ะเป็นหลังเวลาไปรับงานพี่อ๋องมาชวนดิ
2: ก็ต้องชวน
3: เนาะชวนนิดนึง
2: มาจ้าเชิญจ้าแขกเช้ายังต้อนรับนะจ้า
3: ถูก
2: นะจ๊ะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวกันเลยแล้วกันนะระหว่างที่รอเพื่อนๆ เรามานะมันมีข่าวหนึ่งอันนี้เนี่ยอ๋องอ่านแล้วอ๋องก็เจ็บปวดแทนเขามันมีนักวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งดังอยู่นะ
3: ครับ
2: เขาพิมพ์ใน Facebook
3: ครับ
5: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะดาดารถติดใช่ไหมเธอ
5: เธอจากบ้านชั้นมาเนี่ยใช้เวลา25นาทีแล้วหลังต
3: ึ
5: กตรงส
3: ุ
5: ขุมว
3: ิ
5: ท39ไม่ต้องผ่านเลยนะ
3: เนี่ยเป็นเคเบิลมาหลังตึกเนี่ยเรียบร้อย
2: ไม่แล้วปกติกันมากี่นาที
5: 10นาที15นาที
2: 25ฉันว่าก็ไม่เยอะนะ
5: ไม่ผ่านมาข้างนอกไงถ้าหลังตึกอ่ะ35นาทีจาก GPS
2: อุ้ยแรงมาก
5: ซอย31 39ไม่ต้องผ่านเลย
3: โอ้ตาย
5: แล้วแต่ถ้าเกิดมาตรงเพชรบุรีตัดใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าอโศกอ่ะไม่ติดเท่าไหร่แบบเคลื่อนตัวได้สลับกับหยุดนิ่งนะคะ
2: ก็ติดนะ
5: ติด
2: แบบเมื่อกี้ฉันมาน้องเขาต้มฉันต้องแบบ
5: ถ้าเปรียบเทียบแกซอย39ออกจากตรงบ้านฉันใช่ป่ะหยุดนิ่งเลยอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ก็เคลื่อนตัวช้าๆ
5: มอเตอร์ไซค์ก็ขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเช้าได้ยินเสียงรถแบบรถดับเพลิงอ่ะ
3: มีไฟไหม้แถว
5: ไหนอ่ะอ๋อเข
3: ้
5: าใจแล้ว
2: นะคะ
5: มาถึงไหนแล้วคะ
2: เนี่ยฉันกำลังจะเล่าเรื่องนี
5: ้เรื่องอะไร
2: เรื่องที่มีนักวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขามาสะท้อนความจริงเจ็บปวดเกี่ยวกับคุณพ่อของเขาเรื่องคือคุณพ่อเขาว่าเป็นหมาเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยก็พาคุณพ่อไปรักษานะประคับประคองการรักษาพ่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหาร ก็ไปรักษาที่ศิริราชเธอรักษาโรงพยาบาลดีด้วยแล้วหมอทุกคนคือเป็นอาจารย์แพทย์หมดอ
5: ่ะ
2: ที่มาดูแลคุณพ่ออ่ะเธอรักษาไปอ่ะ5ครั้งใช้ยามุ่งเป้าจากทั้งหมดต้องรักษาทั้งหมด8ครั้งนะรักษาไป5ครั้งละเคมีบำบัดคีโมร่วมกับยามุ่งเป้าครั้งนึงอ่ะเธอก็ 200,000
3: โอ้โห
2: ถูกมั้ยล่ะ
5: แพงเนาะ
2: ยามุ่งเป้าอ่ะ
5: เออมันจะราคาสูง
2: 200,000 นี่นี่ว่าถูกแล้วนะ
5: ใช่
4: บางเคส
5: ก็น
4: ี่
5: คือศิริราชไง
2: ใช่
5: ถ
2: ้
5: าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแพงกว่านี้นะ
2: 600,000 800,000นี้นะผลกำลังไปได้ดีมากปรากฏครั้งที่5ผ่านไปใช่ป่ะ CT สแกนออกมา
5: ค่ะ
2: มะเร็งกับใหญ่ขึ้น
5: ม
2: ะเร็งกับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนคือตับอ่อนอักเสบ
5: ค่ะ
2: นั่นหมายความว่าต้องเบรกการรักษามะเร็งทั้งหมดเพราะต้องไปรักษาตับอ่อนอักเสบก่อนให้ตับอ่อนอักเสบเนี่ยหายก่อนถึงค่อยกลับมารักษามะเร็งต่อได
5: ้
2: ทีเนี้ยเขาก็งงมากว่าแล้วเพราะอะไรอ่ะตับอ่อนอักเสบมันถึงแทรกซ้อนมาได้แล้วที่สำคัญก้อนมะเร็งอ่ะมันโตขึ้นด้วยจากเดิมที่ยามุ่งเป้าอ่ะทำงานมาโดยดีมาตลอดอ่ะแล้วก็คือขนาดก็คือถ้าไม่เล็กลงก็ขอให้เท่าเดิมอ่ะ
5: ไม่ขยายใหญ
2: ่ไม่ขยายใหญ่ขึ้นก็คือเพียงพอแล้วนึกออกป่
5: ะ
2: เขาก็คิดแล้วเขาก็คิดว่าแบบเนี่ยแล้วถ้าหยุดยาคีโมมุ่งเป้าไปรักษาตับอ่
4: อ
2: นแล้วระหว่างรักษาตับอ่อนมะเร็งจะใหญ่ขึ้นมาอีกไหมล่ะคือเขาก็กังวลเรื่องนี้ใช่ไหมหมอก็ถามคนไข้คือพ่อของเขาต่อหน้าเขาเลยนะว่าไปกินอะไรที่หมอห้ามหรือเปล่าก็ถามเพราะพ่อก็นึกพ่อก็บอกก็ไม่ได้กินนะอาหารเนี่ยก็กินปกติก็ตามที่คุณหมอบรีฟมาได้ไปทำนู่นทำนี่หรือเปล่าไปคลินิกพิเศษไปอะไรหรือเปล่าที่หมอห้ามอ่ะถามไปถามมาย
5: ังไง
2: ปรากฏไปกินวิตามินขายตรงตัวนึง
5: ไปกินอาหารเสริม
2: อาหารเสริม
5: เวลาโฆษณาเนาะ
2: ถูกต
5: ้
2: องโฆษณาทางทีวีอาหารเสริมขายตรงกินอยู่ 2-3 ตัว
5: โอ้กินหลายตัวด้วย
2: เท่านั้นแหละหมอถึงขั้นหันควับมามองหน้าลูกสาวเลยลูกสาวโกรธมากแกเขาเตรียมฉลองแล้วนะพ่อเขาการรักษาไปด้วยดีมากเลยอ่ะ
5: เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นมะเร็งอ่ะไอ้พวกปิดฟันเสริมอาหารหรืออะไรอ่ะต้องปรึกษาคุณหมอเลย
4: จะก
5: ิน
4: อะไรต้อง
5: บ
4: อกจะกินอะไร
5: แม้กระทั่งอาหาร
2: น่
5: ะคนเป็นมะเร็งแม้กระทั่งอาหารน่ะมันจะต้องกินอาหารแบบไม่แบบปรุงแต่งเยอะอ่ะ
2: แกตอน
5: ซอสอะไรอย่างเงี้ยยังต้องระวังเลยอ่ะ
2: ตอนพ่อฉันน่ะจะกินอะไรนี่คือแบบ
5: เราต้องปรุงแต่งน้อยส
2: ุ
5: ดเลยเน
2: า
5: ะ
2: กับหมอตลอดเวลาวิตามินอะไรจะกินแบบถ
5: ึ
2: งแม
5: ้
2: แบบมีฉลากหน้าชื่อถือแค่ไหนอ่ะแ
5: ต
2: ่บางครั้งอะครับมันถูกกับร่างกายคนปกติแต่มันไม่ถูกกับมะเร็งอย่างเรา
5: เพราะว่าแต่ละอายุวะขนาดมะเร็งแต่ระยะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันการตอบสนองไม่เหมือนกันด
4: ้
5: วยอันนี้ต้องขึ้นอยู่ในดุลพินิจของแพทย์อยากจะบอกว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนา
4: ะ
5: เชื่อหมอ
4: เชื่อหมอเธอ
5: เชื่อหมอเธอ
2: เนี่ยเขาก็เลยออกมาพิมพ์แล้วก็ออกมาเรียกร้อง
6: ก็มาวนพูดคำว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฉันเชื่อว่าแกไม่ได้พูดคำว่าบ้า
6: ทุกคำที่อุทานได้ในหัว31 39สุขุมวิทคุณอยากเข้าไปเลยนะผมบอกเลยอ
5: ยากเข้ามาวันเนี้ยไม่นี่ว่าอะไรรู้ป่ะมสวเปิดวันแรก
4: เอาเหรอ
5: 1ต้นเดือนไงมิถุนามหาลัยเปิดตอนแรกก็คือแบบสาธิตก็เปิดคือเปิดเต็มอัตรา100%
2: อ๋อเขาอยู่ในช่วงเทศกาลเปิดเทอม
5: ใช่
2: เต็มหาลัยหรอ
6: กับขออภัยคุณผู้ฟังขออภัยพี่อ๋องขออภัยพี่ดาด้วยนะครับผม
2: ไม่เป็นไรเคเบิ้ลนานๆเคเบิ้ลไม่เคยมาสายลูก
6: คือผมเพิ่งย้ายคอนโดไปตรงสุวิท38เสร็จแล้วโดนระบบสุขุมวิทวันนี้วันแรกเพราะว่าย้ายมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์แล้วไม่มีปัญหาเลยมาเช้าไม่มีปัญหาเลยวันนี้ออกจาก38ปุ๊บติดตั้งแต่38อ่ะแล้วก็ไล่มา M Square M Quartierค
5: ือ
2: เธอเส้นนั้นไม่ได้เลย
5: เส
2: ้นนั้นหนาแม้กระทั่งตอนกลางวันเองอ่ะ
5: ก็ติด
6: แล้วคือแมปอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยตอนแรกให้เข้า31สักพักนึงให้เข้า39ให้เข้า49คือเส้นที่จากสุขุมวิทจะเข้าพวก3ซอยเลขที่อ่ะโอ้โห
5: ติดวันนี้ติดมากจริงเพราะว่านี่ของพี่อ่ะจากบ้านพี่ใช่ป่ะ GPS มันโชว์ว่า39นาทีมาติดกันมีทั้งที่ถ้าเกิดฉันเดินอ่ะ10นาทีนะอ๋อง
2: แล้วทำไมไม่เดิน
5: มึงเดินไหมล่ะอุ้ยคุณอ๋องเดินไหมคะ
2: เป็นฉันเดินนะฉันสปิริตฉันต้องมาจัดรายการให้ทันฉันเป็นฉันเดิน
5: ฉันเดินมานะอ๋องจ จะกระแลเปียกอ่ะเข้าใจไหม
2: เข้าใจยัง
6: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะใครที่ติดอยู่บนถนนวันนี้เป็นกำลังใจจริงๆฮะ
2: เอาล่ะกลับมาต่อเรื่องของคุณพ่อคนนี้นะเสร็จปุ๊บคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็ออกมาเลยเขาออกมาเรียกร้องบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอาชนะความเชื่อพวกนี้ไม่ได
5: ้
2: ทำไมอาจารย์หมอที่เป็นหมอตัวเป็นๆน่ะถึงเอาชนะความเชื่อชุดความเชื่อของอาหารเสริมขายตรงพวกนี้ไม่ได้
5: แล้วว่าผู้ใหญ่อะเวลาเห็นแบบดูจากรีวิวคือในออนไลน์หรืออะไรก็ตามหรือขายตรงอะเธอมันก็จะมีคนที่แบบมาขายเราเอาไหมเอาไหมคนนี้เขาเป็นนี่นะแล้วเขาก็ดีคืออะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็เชื่อปากต่อปาก
2: แล้วเขาบอกว่า
5: ตรงอะ
2: ทั้งพ่อทั้งแม่เลยคือแบบพากันไปด้วยกัน
6: แล้วคือ
5: เนี่ยต้องบอกผู้ใหญ่
6: ที่อ่านน่ะเขาบอกว่าคือไม่กล้าบอกลูกเพราะลูกเคยดุรอบนึงแล้วใช่
5: มั้ย
6: ก็เลยกินเงียบๆ
5: ก
6: ิน
5: เงียบๆไม่บอกลูก
6: ซึ่งอันเนี้ยคือมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนาะว่าที่บ้านเขาเป็นเหมือนกันด้วยความที่โอเคคนป่วยที่เดอะชเวทเป็นป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงอ่ะเขาเหมือนพอเจอแสงสว่างตรงไหนอ่ะเขาก็จะไปถึงแม้แสงสว่างนั้นจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนอ่ะเขาก็จะเดินไปทางนั้นถ้ามันเป็นแสงสว่างอีกทางที่มันโผล่เข้ามา
2: เข้าใจนะว่าชีวิตเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยความหวังเบิ้ลแต่ความหวังเนี้ยควรมีหมออยู่ข้างๆ
6: ใช่
5: แล้วพ่อแม่บางคนน่ะแบบผู้สูงวัยทั้งหลายอ่ะชอบเชื่อข้างบ้านไม่เชื่อหมอ
2: เข้าใจมั้ย
5: เธอก็
2: แล้วจะเสี่ยงเงินไปหาหมอเพื่อ
5: เข้าใจมั้ยแล้วบางทีอ่ะยาประจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอข้างบ้านบอกตัวเนี้ยกินดีเธอหยุดยาไปเลย
2: เข้าใจไหมล่ะ
5: หมอปวดหัว
6: แล้วไม่ได้อคติกับคนขายตรงนะขายตรงดีมีเยอะแต่ว่าบางคนอ่ะไม่มีจรรยาบรรณในการขายอยากแต่ขายสักแต่ว่าขายจนบางทีไม่ได้คำนึงถึงว่าโอเคถ้าขายให้คนนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะตามมาจะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างนะคืออาจจะต้องแบบอ่ะเรื่องของจรรยาบรรณในการขายมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องแบบมีสำนึกขึ้นมานิดนึงอะเน
5: า
6: ะไม่ใช่แค่แบบจะขายอย่างเดียวเน
5: า
6: ะ
5: แม้กระทั่งแต่จริงอ่ะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเองบางทีเขาก็ระบุนะมันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: ไม่มีผลต่อการรักษาโรคไงล่ะ
5: เขาก็ระบุไว้ข้างขวดอยู่แล้ว
2: ไม่แล้วบางคนน่ะเซลล์ขายบางคนน่ะคือไม่แคร์ด้วยนะว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอ่ะ
5: คร
2: ับอ๋อท่านได้ค่ะ
5: ม
2: ันไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเสริมสุขภาพอาหารเสริมมันต้องดีสิคะคำว่าเสริ
5: มเนี่ยต้องระวัง
6: ใช่
5: แบบถ้าเรามีโรคประจำตัวคือไอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนปกติกินได้แหละแต่พอโรคอ่ะต้องถามคุณหมอก่
6: อ
5: น
2: นะครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาเลยออกมาบอกว่าอยากให้เชื่อหมอตัวเป็นๆที่โรงพยาบาลเท่านั้นเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคที่ซับซ้อนมากเลยนะคนเดียวที่ควรเชื่อมั่นคือแพทย์เจ้าของไข้ที่เขาเห็นทุกอย่างเช่นผลเลือดผลสแกนของเราไม่ใช่หมอบนออนไลน์บนจอมือถือนะครับโฆษณาชวนเชื่อเท่ากับตัวอันตรายนะครับอย่ารับเงินเยียวยาปิดปากหลังเกิดเรื่องบริษัทอาหารเสริมพยายามติดต่อมา2ครั้งเพื่อมอบเงินช่วยเหลือ200,000 บาทและขอเข้ามาดูผลการแพทย์เธอปฏิเสธทันทีมองว่าสุขภาพของพ่อมีค่ามากกว่าเงินที่เขาหยิบยืนตัดตอนความรับผิดชอบนี
5: ่
2: นะครับ
5: เพราะฉะนั้นระวังเตือนผู้ใหญ่ในบ้านด้วยอะไรประมาณนี้รวมถึงตัวคุณเองด้วยอย่าไปแบบปรึกษาแพทย์ดีสุดเธอวันนี้มันมีดราม่าอีกหนึ่งเรื่องตั้งแต่เมื่อวันเสาร์และฉันก็ไปเผือกมาแล้ว
2: ฉันรู
5: ้แม่ตุ๊ก Little Monster นะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยดราม่าเนี้ยนะทุกคนคือแม่ตุ๊กเนี่ยเขาถ้าเกิดใครได้ดูคลิปต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนรักในการดื่มชาเขียวมากๆ
2: ใช่
5: เขาก็จะมีวิธีการชงชาเขียวเกรดนู่นนี่อะไรประมาณนี้จนกระทั่งมีแพชชั่นในการทำชาเขียวออกมาขาย
6: อุ๊ยแต่ว่าไม่ได้นะครับของห้ามเรียกว่าชาเขียวนะ
5: ต้องมัทฉะขอโทษมัทฉะกับชาเขียวไม่เหมือนกันเพราะว่ามัทฉะมันคือยอดใบชาจะมาบอกว่าชาเขียวไม่ได้คือมัทฉะเนี่ยทุกคนก็คือแม่ตุ๊กเขาทำออกมาขายแต่ทีเนี้ยลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะก็ตอนที่แม่ตุ๊กรีวิวอ่ะแม่ตุ๊กก็รีวิวนะคะบอกว่ามันสามารถทำเพียวมัทฉะได
6: ้
5: สามารถเอาไปผสมกับนมนู่นนี่ได้ผสมกับน้ำเปล่าได้เขาเรียกเพียวมัทฉะเนาะทีเนี้ยแล้วเป็นเกรดซูเปอร์เซเรมอนิเอลเกรดเซเรมอนิเอลคือเกรดพิธีการ
6: ครับ
5: ซุปเปอร์เซเรมอนิเอลคือเกรดแบบสุดยอดเลยซุปเปอร์เซเรมอนิเอล
2: สุดยอดไม้สอย
5: ถูก
2: เอาไม้สอยยังสุดยอดเหนือกว่าไม้ที่จะสอยถึงเธอคิดดู
5: ต้องแม่ตุ๊กเปิดตัวมัทฉะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมี2เกรดแบบระดับบนซุปเปอร์เซเรมอนิเอลนะคะคือเกียวโตยูจิมัทฉะนะคะแล้วก็ยาเมะมัทฉะนะคะมีการจำหน่ายอะไรต่างๆเรียบร้อยทีนี้กระแสตอบรับเนี่ยคือขายดีมากหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เกิดการไปรีเซลแบบโกงราคาจริงๆตัวเขาว่าขายอะราคาประมาณ550ประมาณนี้ก็ไม่แพงนะเออเสร็จแล้วไปรีเซลกันเยอะมากแต่ลูกค้าซื้อไปกลับมารีวิวบอกว่าโทษนะคะมันเพียวมัทฉะไม่ได้จริงๆมันขม
2: ม
5: ันขม อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดดราม่าเกิดขึ้นว่าแบบเฮ้ยไอ้คนเริ่มรีวิวว่าไอ้ผงมัทฉะเกรดซุปเปอร์โซลาร์มาเนียลเนี่ยสีมันแบบตามหลักมันต้องเขียวสดถ้าเป็นซุปเปอร์โซลาร์มาเนียลเนี่ยเกรดเนี้ยมันต้องเขียวสดรสชาติกลิ่นน่ะตามหลักแล้วมันต้องหอ
2: ม
5: แต่อันเนี้ยคือไม่หอมแล้วมันไม่ตรงปกแม่ตุ๊กก็เลยชี้แจงบอกว่าอ๋อเพิ่งได้รับรู้ความรู้ใหม่เลยจากเจ้าของไร่ชาที่ญี่ปุ่นว่าชาเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องสีเขียวสดเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของใบชาดราม่ามันเลยกลับแรงขึ้นนะคะเพราะว่าแม่ตุ๊กออกมายอมรับบอกว่าขอโทษไม่ได้เทสกับน้ำเปล่
6: า
5: เพราะตามหลักแม่ตุ๊กเขาจะทานมัทฉะกับพวกนมโอ๊ต
6: โอ๊ตมิล
5: ค์กับนมโอ๊ตอะไรประมาณนี
2: ้แล้วก็น้ำมะพร้าว
5: ประมาณนี้เขาไม่ได้แบบว่ากินกับน้ำเปล่าไม่ได้เทสก่อนออกขายประมาณนี้เพราะว่าตอนเขาเทสเขาบอกเขาเทสกับนมโอ๊ตมันก็อร่อยเทสกับน้ำมะพร้าวมันก็อร่อย
2: ก็ต้องอร่อยสิ
5: แต่นมโอ๊ตมัน
2: นัว
5: ใส่กับอะไรก็อร่อย
2: น้ำมะพร้าวก็หวานไง
5: มันก็เลยกินได้แต่พอกินกับน้ำเปล่าอ่ะเพียวมัทฉะมันไม่ได
6: ้
5: มันดราม่ามันก็เลยแบบแรงขึ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกว่าอุ๊ยเป็นการโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบดราม่าเยอะมาก
2: คือพอมันการที่ต้องเทสกับน้ำเปล่าเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าคุณภาพของมัทฉะ
5: เป็นยังไง
2: และรสของมัทฉะ
5: เพราะเนี้ยคนรีวิวบอกขมปลาย
2: ที่แท้จริงอ่ะ
5: ม
2: ันเป็นอย่างไรมันไม่เห็นศักยภาพของมัทฉะ 100% ถ้าเกิดผสมกับน้ำอย่างอื่น
5: คนที่กินมัทฉะคนที่ดื่มมัทฉะอะไรเงี้ยบางคนส่วนใหญ่เขาจะดื่มเพียวมัทฉะเพราะว่ามันก็ดีต่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ฮะทีเนี้ยแม่ตุ๊กเนี่ยก็เลยเครียดมากออกมาอัดคลิปชี้แจงนะคะบอกว่ายอมรับผิดขอรับผิดชอบอย่างเดียวเลยการธุรกิจประเภทเนี้ยแม่ตุ๊กบอกว่ายอมรับว่าแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้แม่นยำขอโทษที่ทำให้ลูกค้าผิดหวังส่วนประเด็นเรื่องโอเวอร์เคลมเนี่ยแม่ตุ๊กบอกว่าตอนนี้ติดต่อบริษัทพาร์ทเนอร์เพื่อรวบรวมเอกสารแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการตอบคำถามของสังคมในการตั้งคำถาม
6: ครับผม
5: บอกว่าบทเรียนในครั้งนี้สัญญาว่าจะเอามาปรับปรุงกับการทำงานให้มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้ดูคลิปแม่ตุ๊กพูดประมาณนี้แล้วก็อยากจะขอแสดงความรับผิดชอบสูงสุดถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่พอใจเขายินดีคืนเงินทุกรูปแบบเลยนะก็คือคืนเงินเลย มารับเงินคืนได้เลยรวมถึงสามีของแม่ตุ๊กนะคะก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้บอกยอมรับว่าตอนนี้คนที่ขอเงินคืนเนี่ยมีไม่เยอะสัดส่วนไม่ถึง
6: 5%
5: แล้วก็ตอนนี้สภาพจิตใจแม่ตุ๊กแย่มากบรรยากาศในบ้านก็แบบลูกๆก็ให้กำลังใจแหละแต่ว่าแม่ตุ๊กสภาพจิตใจแย่แล้วก็เครียดเครียดมาก
2: อ๋อแก550ที่แกบอกเนี่ยไม่ใช่นะ950กับ1280
5: มันมีถึง
2: แต่550เนี่ยคือมัทฉะ recipe box เป็นการ์ดรวมสูตรชงชา50สูตรเป็นการ์ดรวม
5: ถ้าเกิดไอตัวเกียวโตยูจิมัทฉะเนี่ย990
2: แต่ถ้ายาเมะมัทฉะเนี่ย1280แต่ฉันเห็นคนรีวิวอย่างเงี้ยเยอะมากกับมัทฉะ
5: ใช่นี่ก็มีบ้าอยู่ช่วงหนึ่งตอนเขาฮิตก็ซื้ออุปกรณ์ชงหมดเลย
2: ซื้ออุปกรณ์ด้วย
5: ซื้อทุกอย่างตาช
2: ่างโอ้ยตายแล้ว
5: ชาวมาตีมัทฉะ
2: โอ้ยตายแล้ว
5: นี่ก็ฮิตอยู่ช่วงนึง
2: โทษนะคะไม่ต้องซื้อค่ะไปร้านชิพอยหอวังค่ะ
5: ก็ชอบไงแกถ้วยอ่ะมันจะมีหลายแบบมันก็จะมีแบบถ้วยเป็นแบบเซรามิกถ้วยแบบอะไรอย่างเง
2: ี
5: ้ยแล้วก็อุปกรณ์ไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่ตักชาเนี่ยเข
2: ้
5: าใจมั้ยตักมัทฉะเนี่ยมันก็ต้องมีนะจะตักจากช้อนปกติไม่ได้แล้วก็ต้องมีไอ้ตัวมาตรวัดว่าใช่ไหมอะไรอย่าง
6: น
5: ี
6: ้กี่เขาเรียกว่าอะไรกี่กรั
5: ม
6: น้ำกี่มิล
5: มันต้องวัดไงอ
6: ุณหภูมิน้ำต้องเท่านี้โอ้โห
5: ฉันอยู่ช่วงนึงตอนนี้เก็บแล้ว
2: เก็บเลย
6: ไม่ช่วงแล้วเน
5: า
6: ะ
5: มันฮิตอยู่ช่วงนึงไงแต่พอสักพักมันก็เบื่อไงเป็นพัก
6: ๆครับผมแต่ว่ามันก็มีหลากหลายประเด็นในเรื่องนี้นะฮะที่คนเขามาพูดคุยกันเรื่องของโอเวอร์เครม1ก็คือที่บอกว่าเป็นเกรดซูเปอร์เซเรโมนีคือเอาอะไรมาวัดว่าเป็นซูเปอร์เซเรโมนีผมก็ไปหาข้อมูลมาว่าจริงๆมัทฉะแบรนด์ A กับแบรนด์ B อย่างเงี้ยสมมติเกรดเซเรโมนีของแบรนด์ A อาจจะเท่า

0: เป็นสตาร์ทอัพเป็น SME เจ้าเล็กอ่ะMOQ เราต่ำจำนวนสินค้าเราซื้อต่ำ
1: margin เราน้อย
0: margin เราน้อยซึ่งโอเค
1: มันไปต่อยาก
0: มันไปต่อยากถ้าเราไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สั่งทีเป็นล็อตใหญ่ๆอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็อาจจะเข้าใจว่าโอเคถ้าสินค้าคุณภาพมันดีจริงราคามันสูงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโอเคถ้ามันว
1: ั
0: ดต้นทุนวัตถุดิบมันสูงจริงๆอ่ะ
1: ซื้อดื่มเถอะ
2: ใช่ใช
1: ่มันมีความสุขอ่องเช้ามาเข้าใจไหมว่าแบบตื่นนอนมาแล้วก็ชงมัทฉะอะไรอย่างนี้
2: ฉันเข้าใจเธอเพราะฉันก็เคยซื้อเครื่องทำกาแฟสเมกอะมา
0: สเมกเลยอะ
1: ใช่
0: โคตรสเมกเลย
2: ซื้อเครื่องทำกาแฟสเมกมาแล้วก็ทำถ่ายรูปลงได้2วันแล้วก็
1: เก
2: ็บแล้วก็ซื้อกาแฟอื่นๆเหมือนเดิม
1: แล้วเครื่องยังอยู่ไหม
2: อยู่ก็ตั้งอยู่ที่บ้าน
1: เป็นเครื่องประกอบ
2: เป็นพร็อพโชว
1: ์เป็นพร็อพ
2: โชว์ให้รู้สึกว่าบ้านมีสเมกตั้งไว
3: ้ลูกค้า
0: ไฮโซไฮโซนะ
2: เข้าใจยัง
0: เครื่องครัวสเม็ดนะ
2: หลายคนบอกว่ามันคือความไว้ใจที่มีต่อแม่ตู
1: ้คนก็เลยแบบ
2: เราที่พ่อวิ่งโดนว่าเนี่ยน่าจะเพาะการเหมือนออกมาผลักให้ผู้ซื้อคนก็เลยไม่โอเค
0: แล้วก็มีประโยคนึงที่เป็นดราม่าของพี่เวงเลยก็คือบอกว่าเหมือนเปรียบว่าโอเคถ้าข้างนอกบ้านมันมีควันเดี๋ยวพี่จะเดินออกไปสูดควันให้เองแล้วถ้าควันมันหายไปเนี่ยตู้ค่อยออกมาซึ่งประเด็นเนี้ยคนก็มาตีความว่าอ้าวนี่ตกลงเป็นลูกค้าอยู่ดีๆกลายเป็นควันซะแล้วหรออันนี้ก็แล้วแต่การตีความของแต่ละคนนะเนาะก็เอามันก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่มีหลายประเด็นในเรื่องนี้
1: เยอะนะแต่ส่วนใหญ่เก็บเก้าตู้กันหมดแล้วมันคืองานศิลปะค่ะ
2: นี่ไงล่ะ
1: ใช้ชุดกิโมโนชงชาไปด้วยนะ
0: แต่งหน้าต้องเดินออกจากห้องนอนมาเดินแบบ
1: เดินทีละนิด
2: ใช่ใส่เกียร์ออกมาแล้วคว่ำแล้วล้มมัทฉะพังแหกหมด
1: ไม่แต่มัทฉะใส่กับน้ำมะพร้าวมันอร่อยจริงๆนะ
2: ใช่มันหอม
0: มันนัวนะมันนัวนัว
1: มันเข้ากันน่ะทุกคน
2: นะคะเอาเบรกกันแป๊บนึงค่ะ
0: ได้จ้
2: ะ
0: ได้จ้
2: ะ
0: ได้จ้ะ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
0: มากลับเข้ามาแชร์ข่าวเช้ากันต่อนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเรื่องข่าวดีคนข้ามเพศนะครับล่าสุดเนี่ยบัตรทองเพิ่มสิทธิ์ให้แล้วนะครับสำหรับฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพฟรีนะคุณผู้ฟังฮะครอบคลุมการตรวจหลับแล้วก็ดูแลครบวงจรเดี๋ยวจะเริ่มก็คือมิถุนายนนี้นะครับผม
2: ก็คือว่าคนข้ามเพศอ่ะบางทีเขาก็ต้องแบบเทคฮอร์โมนใช่ไหมล่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องจ่ายเงินถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยบัตรทองเขาก็เพิ่มสิทธิ์ฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพฟรี
0: โอ้โห
2: รับฟรีเหรอ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: 50แห่งนะ เริ่มต้นก็คือ
1: 10 มิถุนายน
0: นี้นะครับผมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับได้จัดซื้อยาฮอร์โมนนะเพื่อเป็นการยืนยันเพศสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งสิ้น8 รายการด้วยกันนะครับ

0: 4กลุ่มหลักครับ1คือกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงครับมีทั้งแบบรูปแบบชนิดเม็ดแล้วก็ชนิดทานะครับกลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายรูปแบบชนิดฉีดครับกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายรูปแบบชนิดเม็ดแล้วก็สุดท้ายกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนล่างนั่นเองนะครับ
1: ส่วนกลาง
0: ส่วนกลางเหรอโอเคขออภัยฮะส่วนกลาง
2: แล้วก็มีสิทธิประโยชน์นะคะก็คือไม่ได้จำกัดอยู่การแค่จ่ายยาฮอร์โมนนะทางสปสช.เนี่ยเขาก็มีการออกแบบชุดบริการให้ครอบคลุมในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็คือสามารถปรึกษาดูแลจิตใจได้ก็จะมีเขาเรียกว่าด้านดูแลสุขภาพจิตนะคะก่อนรับฮอร์โมนก็ตรวจสุขภาพทั้งปรึกษาดูแลด้านจิตใจตรวจแลบติดตามระดับฮอร์โมนในร่างกายอย่างใกล้ชิดเช็คความพร้อมของร่างกายตรวจค่าทำงานตับไตนะคะแล้วก็ระบบเผาผลาญป้องกันผลระยะในระยะยาวด้วยแบบนี้นะคะซึ่งผู้รับบริการทุกคนนะจะต้องผ่านการประเมินได้รับคำปรึกษาอย่างรอบคอบก่อนอยู่ใต้การดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่แนะนำให้ซื้อยาปรับฮอร์โมนเองนะคะใครที่สนใจเข้ารับบริการทั้งในส่วนของคลินิกเอกชนหรือเครือข่ายภาคประชาสังคมหรือว่าของสปสของกทมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยที่ร่วมโครงการเนี่ยเดี๋ยวติดตามการประสัมพันธ์เนี่ยเขามีการนำร่องทั้งหมดนะ50แห่งขั้นตอนการลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามจากสปสช.เร็วๆนี้
0: ครับผมกดฮอร์โมนส่วนล่างฮอร์โมนส่วนล่างไม่มีขออภัยนะฮะส่วนกลางนะฮะเมื่อกี้อ่านผิดนิดนึงกลายเป็นฮอร์โมนส่วนล่างนะฮะผมลงล่างตลอดไม่ใช่นะฮะ
2: แต่ว่ามันพอสปสช.ออกมาประกาศแบบนี้ใช่ป่ะก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์บางคนเขาก็เป็นห่วงว่าจริงๆอ่ะสิทธิ์รักษา30บาทรักษาทั่วโลกอ่ะ10บาททองอ่ะจริงๆอ่ะมันขาดทุนเขาก็ถามว่าประเทศไทยเรารวยถึงขนาดที่แบบให้ยาฮอร์โมนฟรีหร
0: อ
2: จริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยนะแต่ถามเขาเรียกว่าเขากลัวว่าพอเพิ่มงบตรงนี้ไปอ่ะไอสิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานน่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าขาดทุนอยู
0: ่
2: แบบนี้ค่ะเขาก็เกิดความเป็นห่วงเกิดขึ้นแบบนี
0: ้นะฮะ
2: ค่ะ
0: ก็เริ่ม10นะคุณผู้ฟังครับเริ่ม10มิถุนายนนี้เนาะสำหรับบัตรทองที่เพิ่มสิทธิ์ฮอร์โมนเข้าไปนะครับ
2: แต่เราว่าก็ดีนะมันก็ครอบคล
1: ุ
2: ม
1: ใช่เธอมันคือสิทธิ์พื้นฐานหรือเปล่าล่ะ
2: ก็ต่างคนต่างความคิดเขาก็ออกมาแต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะแต่ก็เป็นห่วงเรื่องของงบประมาณ
1: โอ้ยถ้าจะห่วงเรื่องงบประมาณอ่ะ
2: ไปดูอย่างอื่นดีกว่าม
1: ีอีกหลายงบที่น่าเป็นห่วงกว่านี้ค่ะ
2: ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเข้าใจป่ะบางอัน
1: อุ้ยมีอีกเป็นร้อยเป็นพันงบที่มันน่าห่วงกว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่งมเข็มในมหาสมุทรค่ะ
2: เขาบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันนะประเทศไทยจะเจริญมาก
1: โอ้ยก่อนจะมาห่วงเรื่องยิบย่อยแบบนี้โอ้เดี๋ยวต้องให้พูดคือเธอเข้าใจไหมพอมาอยู่ในถูกต้องพอมาอยู่ในระบบอะมันจะปลอดภัยกว่า
2: เพราะปัจจุบันน่ะ LGBTQ บางคนน่ะไปซื้อเองอันตรายนะ
1: แล้วบางทีก็เน้นของถูกของอะไรจนบางทีมันงงไปหมดแล้วมันเป็นเธอเข้าใจไหม LGBTQ อ่ะมันก็มนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละมันก็ควรมีสิทธิ์มีอะไรที่มันเท่าเทียมกับมนุษย์คนอื่น
2: มันมีปัญหาเรื่องของแบบระบบการจ่ายเงิน
0: เบิกจ่าย
2: จ่ายนี่แหละ
0: ก็คือโรงพยาบาลออกไปก่อนแล้วก็ไปตีเบิกทีหลังถูกไหมล่ะ
2: เขาก็เลยบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยออกมาเตือนว่าแบบเอ๊ะยังไงต่อเขาก็กลัวว่าถ้าระบบมันล่มทั้งระบบมันจะไหวไหมหรือยังไงแบบนี้
1: คือเข้าใจนะที่หมอห่วงอ่ะน่าจะเรื่องค่าจ้างของโรงพยาบาล
2: ค่ายาคือโรงพยาบาลเบิกไปก่อนเนี่ยต้อง
0: จ่ายไปก่อนแล้วก็ไปเบิกกับ
2: ใช่
0: นี่เอง
1: คือเราอ่ะก็ต้องทำทุกอย่างให้มันรัดกุมแล้วก็ถูกต้องแต่คำว่ารัดกุมและถูกต้องอ่ะนามธรรมนามธรรมเนาะคือเขาจะได้ส
2: ังเกตภาพปฏิบัติจริงๆอ่ะ
1: มันยากไงก็คือเข้าใจทุกฝ่ายแหละเข้าใจทุกฝ่ายแต่ถ้าถามฉันนะฉันก็เห็นด้วย
0: ครับ
2: เห็นด้วย
1: คนข้ามเพศก็ควรจะต้องมี
2: สิทธิพื้นฐานแบบนี้ถูกไหม
1: นะคะ
0: ครับผม
1: เอามาเจนี่ราชนกหน่อยก่อนหน้านี้
2: ยังไง
1: มันเกิดอะไรขึ้น
2: คือ
1: เขาว่าออกมาบอกว่าตัวเขาเองอะติดเชื้อ HPV ถูกไหม
2: มีเชื้อ
1: HPV ในร่างกายแล้วก็บอกว่าน่าจะติดมาจากการเข้าห้องน้ำสาธารณะถูกปะเขาพูดอย่าง
2: น
1: ี้ปะ
2: เขาบอกว่าประมาณนั
1: ้
2: น
1: ในสัมภาษณ์พูดประมาณเนี้ยพูดประมาณเนี้ย
2: ใช่
1: นะครับแล้วคนก็เลยไปแบบ
2: แล้วบอกติดมา5ปีแล้ว
1: ไปแซะไปอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยเจนี่รัชนกก็เลยออกมาเคลียร์ชัดปมเชื้อ HPV นะครับบอกแบบนี้หลังจากที่เจนี่เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์16ติดเชื้อมานานกว่า5ปีล่าสุดออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วนะครับชี้แจงถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดก็ยอมรับบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ตื่นตระหนกแล้วก็แพนิคมากๆเพราะคนใกล้ตัวเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลายคน แต่หลังจากปรึกษาแพทย์ก็เข้าใจว่าการติดเชื้อ HPV เนี่ยยังไม่ใช่โรคมะเร็งนะ หากตรวจพบไวก็มีโอกาสรักษาหายได้ซึ่งแพทย์เนี่ยนัดตรวจติดตามอาการอีกครั้ง24กรกฎาคมนี้เจนนี่เปิดเผยเลยบอกว่าที่ผ่านมาละเลยเรื่องนี้เพราะมุ่งแต่ทำงานหาเงินไม่เคยคิดศึกษาหรือฉีดวัคซีนป้องกันเลยเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนให้เธอหันกลับมาดูแลสุขภาพเพื่อครอบครัวพร้อมฝากเตือนผู้หญิงทุกคนให้มันตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันแต่เนิ่นๆดราม่าที่คนมองว่าเธอโยนความผิดให้ห้องน้ำสาธารณะเจนนี่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงหรือโทษห้องน้ำแต่เนื่องจากช่วงหนึ่งของชีวิตต้องทัวร์คอนเสิร์ตตลอดทั้งปีและต้องแวะใช้ห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันวันละหลายครั้งจึงเป็นการตั้งข้อสงสัยและพูดถึงความเป็นไปได้ในภาพรวมเท่านั้นเธอย้ำว่าไม่ได้รู้สึกอับอายหากสาเหตุจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะตัวเองเนี่ยก็มีแฟนมาตั้ง 17-18 ปีตั้งแต่อายุ 17-18 อ่ะเนาะแต่ที่เลือกสื่อสารแบบนั้นในตอนแรกเพราะไม่อยากให้มีการขุดคุ้ยหรือพาดพิงบุคคลในอดีตให้ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามเจนี่ระบุว่าการออกมาเปิดเผยครั้งนี้มีทั้งข้อดีก็คือเป็นอุทาหรณ์ให้สังคมแต่ข้อเสียเธอก็กลับต้องได้รับแรงกระแทกถูกด้อยค่าถูกแซะและก็สะใจจากผู้หญิงด้วยกันเองรวมถึงโยงไปถึงเรื่องการนอกใจหรือเปลี่ยนคู่นอนด้วย
2: คือคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอหลายคนออกมาให้ความรู้นะคะจริงๆอ่ะเชื้อ HPV อ่ะมันถ้าเรามีเชื้อ HPV มันจะไม่ได้นำไปสู่ในการมันอาจจะมีความเสี่ยงในการไปสู่มะเร็งปากมดลูกได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีเชื้อ HPV แล้วจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ทีเนี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับบุคคลหลายๆคนมันจะทำมีเชื้อ HPV ไหมจริงๆอ่ะบางคนอ่ะแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลคนเดียวก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ได้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเปลี่ยนคู่นอนหลายๆคนแต่การเปลี่ยนคู่นอนหลายๆคนมีโอกาสที่จะทำให้
0: เพิ่มความเสี่ยง
2: เพิ่มความเสี่ยงแบบนั้นมากกว่า
1: แล้ว HPV เนี่ยไม่ได้มีแค่ในผู้หญิงนะคะ
2: ผ
1: ู้ชายก็เป็นได้นะคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เชื้อไวรัส HPV เนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายแรงในผู้ชายหลายโรคนะหูดงอนไก่อย่างเงี้ยเธอ
2: ใช่ล่าสุดเนี่ยหมอแลปแพนด้าเนี่ยเขาเลยออกมาโพสต์นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อ HPV จริงๆเชื้อ HPV มีหลายสายพันธุ
0: ์
2: กลุ่มที่เสี่ยงสูงพวกสายพันธุ์16 18แบบเนี้ยค่ะก็พบในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึงประมาณ 70% เลยกลุ่มที่เสี่ยงต่ำอย่างเช่นสายพันธุ์6 11อย่างเงี้ยใครที่ได้เชื้อ HPV สายพันธุ์พวก6แล้วก็11โอกาสที่นำไปสู่มะเร็งปากมดลูกอ่ะก็จะน้อยนะคะอย่างที่อ๋องบอกก็จะนำไปสู่พวกหูดงอนไก่บริเวณอวัยวะของ
1: มะเร็งทวารหนักหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: สำหรับเพศหญิงก็จะเป็นบริเวณที่แบบหูดงอนไก่
1: มะเร็งปากมดลูก
2: อะไรประมาณนั้นทีเนี้ยหมอแล็บแพนด้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเชื้อ HPV ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือแพร่กระจายได้เองนะคะการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ
0: ์
2: การสัมผัสการเสียดสีแล้วก็รวมถึงการที่แบบเวลาเราเขาเรียกว่าสัมผัสกัน
0: uh-huh.
2: มีเชื้อตรงนั้นน่ะ อยู่บริเวณนั้น
0: uh-huh.
2: นะคะทำให้เชื้อเนี่ยผ่านการส่วนใหญ่ก็จะผ่านจากการที่เรามีคู่นอนไม่ว่าจะเป็นหลายคนหรือคนเดียวก็มีโอกาส uh-huh. เป็นได้นะคะปัจจัยหลักๆเพิ่มความเสี่ยงคือไอ้พวกห้องน้ำสาธารณะเนี่ยที่หลายคนเข้าใจว่าไปห้องน้ำสาธารณะจะเกิดแบบติดเชื้อ HPV เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลยกเว้นล่าสุดหมอของขวัญบอกว่าถ้าเกิดเชื้อ HPV จะไปแพร่กระจายในห้องน้ำสาธารณะคือคุณต้องไปมีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำสาธารณะค่ะเข้าใจยัง
0: เข้าใจ
2: ประมาณนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นอย่าตื่นตระหนกนะคะการเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่ได้ทำให้เกิดติดเชื้อ HPV ได
0: ้ครับแล้วเขาก็แนะนำนะให้หันมาป้องกันด้วยวิธีทางการแพทย์นะครับมี3วิธีด้วยกัน1ก็คือฉีดวัคซีน HPV นะครับปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีน9ชนิด9สายพันธุ์นะครับครอบคลุมทั้งสายพันธุ์ก่อมะเร็งแล้วก็หูดหนอนไก่ด้วยโดยสามารถฉีดเพิ่มได้ตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปครับ ข้อที่2ครับการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ลดความเสี่ยงเรื่องของโรคติดต่อนอกจาก HPV ก็มีหลากหลายโรคที่สามารถลดความเสี่ยงได้จากการใส่ถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับก็ควรเข้าไปตรวจอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาความผิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งมีโอกาสหายได้สูงกว่าและที่พี่อ๋องบอกว่านอกจากผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้ชายก็เป็นได
1: ้
0: จริ งๆผู้ชายเนี่ยไปอ่านมามีดาราฮอลลีวูดคนนึงเขาก็ออกมาบอกเลยนะว่าเหมือนเขาเป็นมะเร็งที่ลำคอเนื่องจากโอเคก็มีการออรัลเซ็กแล้วก็ไม่ได้มีฉีดวัคซีน HPV ป้องกันก็คือเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายมีการทำออรัลเซ็กให้กับผู้หญิงเนี้ยก็ควรจะต้องฉีด HPV เพื่อป้องกันไว้ซึ่งถ้าในไทยผมจำไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นที่ 7,000 หรือ 9,000 บาทถ้าเป็นผู้ชายไปฉีดนะประมาณนั้น
1: ฉันหาข้อมูลให้เลยเดี๋ยวนี
0: ้ประมาณ 7 หรือ 9,000 นี่แหละ
2: พอเจนนี่ออกมาพูดนะคนไปว่าเจนนี่เยอะมากนะมันก็เลยแบบตัวเจนนี่เองเขาก็เลยออกมาบอกว่าคือหมอหลายๆคนก็บอกว่าจริงไอ้เรื่องของห้องน้ำสาธารณะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเจนนี่ผิดไหมคือเขาก็กล้าฉันว่าเขากล้านะที่ออกมาเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาก็
1: ฉันว่าเขาอาจจะไม่รู้
2: ใช่ไม่รู้รายละเอียดอะไรอย่างงี้ง่าย
0: คือเหมือนก็สงสัยอะว่ามันอาจจะมีโอกาสมาจากห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต
2: ่
0: พอมีคำพูดนี้ออกไปคนก็เลยไปแบบตีความนะในบันทึกโซเชียลอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
0: ตีความไปนะฮะแต่เขาบอกฟ้องนะใครที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเกินไปเขาก็จะมีการฟ้อง
2: ไปด
0: ่
2: าเขาเยอะไปเธอจริงๆคอมเมนต์บางคอมเมนต์น่ะไปด่าเขาเยอะไป
0: ครับผม
2: โอ้นี่ไงราคาฉีดป้องกันเชื้อ HPV ในผู้ชาย
1: 7,000 ถึง 10,000 อันนี้เป็นแพ็กเกจ3เข็มนะ
0: ครับ
1: คือ4สายพันธุ์แต่ถ้า9สายพันธุ์เนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ 17,000 เข็มละ 65,000 3เข็มก็ประมาณ 17,000
0: ถูกต้อง
2: 6,500 เข็มน้องวันนา
1: ฉันอยากฉีดอ่ะ
2: ฉีดดิแต่จริงแต่ถ้าผู้หญิงค่ะค่อยฉีดตั้งแต่9ขวบถ้าเป็นผู
0: ้เดี๋ยวนี้เขาน่าจะมีไปตามโรงเรียนแล้ว
2: ใช่ๆมี
0: เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องไปฉีดอะไรนะเวลาโรงเรียนก็จะมีฉีดโรคประจำเจเนอเรชันน่ะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบเพิ่ม HPV เข้าไป
2: รุ่นเราอ่ะตอนสมัยปลูกเขาเรียกอะไรปลูกฝีป่ะเขาเรียกว่าอะไร
0: ปลูกฝี
2: รุ่นเราจะฉีดที่แขนใช่ไหม
1: ใช่
2: เด็กรุ่นใหม่เขาฉีดที่ก้นกันแล้วนะ
1: ใช่
2: ทำไมรุ่นเราไม่คิดฉีดที่ก้นตั้งแต่แรกว่าจะได้ไม่มีแผลเป็นแผลตรงแขน
1: ไปเป็นแผลตรงก้นแทนน่ะหรอ
2: เออ
1: ไม่ได้ฉันใช้ก้นหมายถึงว่าใช้เวลาสควอทใช้อะไร
0: มันเป็นแผลมันเจ็บ
2: คือเขาก็จะได้ไม่มีแผลตรงหัวไหล่ไง
1: ไม่เป็นไรฉันนอนมีแผลที่หัวไหล่ได้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าก้นฉันควรเรียบเนียนเวลาฉันใส่บิกินี่มันจะได้มีเหต
0: ุโอเคอัปเดตแป๊บนึงแบบแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมา
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: เบรกสุดท้ายชั่วโมงแรกนะครับผมหนึ่งเรื่องอัปเดตน้องเจมินายกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่เขาบอกว่าตอนนี้ทำงานค่อนข้างหนักเนาะเจมินายนะครับผมมีเรื่องสุขภาพที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะโดยเขาบอกว่าการทำงานหนักต่อเนื่องเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยก็ส่งผลให้ร่างกายเสื่อมทรงเร็วกว่าวัยนะครับจนรู้สึกว่าร่างกายตอนนี้อายุเหมือนประมาณ27ทั้งนั้นที่ตัวเขาเองเนี่ย21นะครับโดยตารางงานก็บอกว่าแน่นทุกสัปดาห์เลยตลอดทุกวันทั้งสัปดาห์นะครับการพักผ่อนเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นเวลานี่ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคประจำยุคเหมือนกันนะเรื่องของการพักผ่อนการดูแลตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันก็ต่ำนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจมินายบอกว่าเปิดกระเป๋าผมมาเนี่ยพี่มียาเต็มไปหมดเลยนะแก้แพ้แก้อักเสบแก้ปวดหัวแล้วบางทียาประจำโรคซึ่งเจมินายมีหลายโรคมากนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันต้องพกยาแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเรื่องของการพักผ่อนของตัวเองแล้วบางทีฝุ่น PM 2.5 เรื่องของอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากไปถึงทุกคนด้วยเนาะว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานเข้าใจแหละว่ามีไฟมีแรงในการทำงานแต่ว่าสุขภาพตัวเองอ่ะก็สำคัญมากๆก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคร
5: ับ แกแต่ก่อนพวกเราวิ่งงานกันได้ไงวะด้า8งาน7งานอย่าง
4: เงี้ยจริงเหรอ
6: จริง
4: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
6: ก็ตื่นตั้งแต่เมื่อก่อนบ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่วัชรพลตื่นตั้งแต่ตีห้ากลับบ้านในทีเที่ยงคืนตีหนึ่ง
5: แกฉันทำงาน8งาน
6: ใช่
5: ถ่ายรายการถ
6: ่
5: าย
6: รายการเคเบิลมันเยอะ
4: อ
5: ่านข่าว
6: เนาะ
5: ถ่ายละครอีเวนต
6: ์อะทีวีอะสามรายการแล
4: ้ววันหนึ่งอะนะ
6: รวมไปที่อยู่ก็เป็น4งาน
4: สี่ละ
6: สี่แล้วก็ระหว่างทางอ่ะก็จะมีแบบ
5: ไปหยอดไปถ่ายละครบ้าง 2-3 ซีนไปอีเวนต์บ้าง
6: อะไรอย่างเงี้ย
4: 8งาน
5: ทำได้ไงไม่รู้ว่าแต่ก่อนนะเดี๋ยว
6: ตอนนี้ทำไปได้ละ
5: 2งานก็วิ่งหืดจับแล้วอ่ะ
6: 2งานก็มากสุดแล้วเนาะไม่ไหวแล้วอ่ะ
5: แกก็ล่าสุดฉันไปวัน
6: อีเวนต์2งานเนี้ยเหนื่อยแล้ววะ
5: อีเวนต์3งาน
6: ไม่ไหวฉันไม่ไหวว
5: ิ่งตอนเช้าแล้วก็มีอีเวนต์พรายต่อกัน2งานติดกันฉันแบบกลับบ้านมาแล้วฉันแบบ
6: เหนื่อย
5: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วอ่ะ
6: ไม่ไหว
4: มันเบลอไปหมดแล้ว
5: แต่ทำได้นะถ้าเงินถึงก็ทำได้
6: ไม่แต่ถ้าทำอย่างนั้นทุกวันก็ไม่ได้นะของฉันน่ะ
5: ตอนนี้ฉัน
6: จะรับแบบ
5: ถ้าเงินมาก็ผ้าหลุดอ่ะ
4: ขับเคลื่อนด้วยตัวเลข
6: เพราะว่าฉันรักษาเส้นเสียงอยู่ใช่ป่ะฉันจะรับงานแบบต่อไม่ได
4: ้ต้องพักบ้างเนาะ
5: ถ้าเงินมาฉันพร้อมผ้าหลุดอยู่แล้ว
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าพี่อ๋องเล่าเรื่องเจบีไหม
5: ได้
4: เ
5: ซ
6: มีแบบว่า
4: ที่ไปถ่ายร้องข้ามกำแพงมา
5: เทป300แกรู้ป่ะฉันกี
6: แต่เขาร้องเพลงไทยเพราะจังเลยอ่ะ
5: ฉันกีจนฉันหน้ามืดอ่ะ
4: หมดลม
6: เคยเป็นความใฝ่ฝันนะเนาะความใฝ่ฝันนะเน
5: า
6: ะ
5: แกตอนเปิดออกมาก
6: ีดแบบยังไง
5: ถ้าจะจินยองก็เจบีแล้วนะ
4: โอเคเดี๋ยวไว้เล่าชั่วโมงหน้า
6: เดี๋ยวไว้เล่าชั่วโมงหน้าโอเค
2: ขอบคุณด้วยครับชั่วโมงนี้อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถ
6: มีคนบอกคิดถึงอร่อยเยเบร
2: ว้าววันนั้นฉันเพิ่งคิดอยู่เลย
4: รายการเหร
2: อ
4: โอเคโอเค
2: คิดว่าไม่ใช่จะเอากลับมาทำนะจะไม่ทำอีกแล้วเพราะเหนื่อยมาก
4: โอเคโอเคเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันจ้ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
4: Number 8
5: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวราวุธแจงชินเคยหยวนกลับมาเปิดดำเนินการกำชับอุตสาหกรรมออกมาตรการคุมเข้มผลิตเหล็กและน้องชายเสียตือเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะที่6ลงกันเป็นคิวสัปดาห์หน้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
10: ยุงขยง
11: 1
10: แมลงขยับ
11: 2
10: เมื่ออาร์ตขยับ
12: อาร์ต
10: ครบจบทุกเรื่องแมลง
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: ยุงขยง
11: 1
10: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
7: างสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวความคืบหน้าการดำเนินคดีในคดีคลังน้ำมันอ่างทองหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มีกำหนดออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้8มิถุนายนรายงานยืนยันว่านายสุรัตน์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษและได้รับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543แล้วเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคดีผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ทั้ง6รายนั้นล่าสุด DSI ได้ออกหมายเรียกกลุ่มโรงกลั่นยักษ์ใหญ่ทั้ง6รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษในวันที่11ถึง12มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งนี้กรณีผู้ค้ารายใดที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีจะถูกระงับการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาดำเนินคดีทุกรายจนกว่าผลการพิจารณาในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงทุกขั้นตอนหลังชินเคอหยวนสตรีทได้ไฟเขียวกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้งย้ำต้องสร้างความชัดเจนโปร่งใสและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
16: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนกรณีบริษัทชินเคยหยวนสตีลจำกัดได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งหลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งทางราชการจากกรณีเหตุอาคารสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มโดยนายวราวุธเปิดเผยว่าได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีคำสั่งปิดโรงงานเมื่อปีที่ผ่านมาโดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องตามขั้นตอนของกฎหมายจนสามารถอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้การดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยจากประชาชนหลายภาคส่วนรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการค้าเหล็กเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและมาตรการควบคุมความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมกำชับให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนิพิตรพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
3: อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วไม่กี่วันหลังทำข้อตกลงหยุดยิงในสหรัฐว่าจะไม่โจมตีเมืองหลวงแห่งนี้แลกกับการที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะไม่โจมตีอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีแผนถอนกำลังทหารที่เข้าร่วมในสงครามอิหร่านในขณะที่สถานการณ์สงครามดำเนินมาจนครบ100วันแล้วกลุ่มโอเปกพลัสมีมติเห็นพ้องในการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งที่4ในรอบ4เดือนนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านปะทุขึ้นส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจนกระทบต่อตลาดพลังงานโลกอย่างหนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้สั่งให้มีการสืบสวนกรณีบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่พอในบางเขตอย่างละเอียดและเตรียมหารือแผนการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยกับแผนปฏิรูปคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
0: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: มาชั่วโมงที่2ครับ
4: อะไรอ่ะดา
5: เปล่าเห็นอันใหม่มาบอกว่าน่าลองยังไม่เคยลองไง
4: คุชชินหรอ
3: เมื่อกี้บอกว่า66อ่ะเสียเงินเยอะมากเลยอ่ะ
5: ฉันเสียตามโยม
4: ากแกฉันเสียกับเสื้อผ้าว่ะ
5: เอาหรอฉันเสียแบบเหมือนเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยโย
4: เพราะว่าเสื้อผ้าบางอย่างคือแบบ66คือลดแบบ
5: จริงลดแบบลดเยอะมากจริง
4: แกอันนี้คือ
5: ของมาส่งเต็มบ้าน
4: แอปพลิเคชันลดให้หรือว่าร้านลดเอง
5: ร้านลดด้วยบวกกับแอปพลิเคชันลดด้วยมันเลยเป็นดับเบิ้ล
4: คูปองแอปพลิเคชันใช่ไหม
5: ใช่ยิ่งแบบดาด้าพาช็อปมาคือฉันก็มีคูปองส่วนตัวให้อีกด้วย
3: น
5: ะคะ
3: อันนี้ลากเข้าแล้วลากเข้าแล้ว เริ่มเหมือนจะลากเข้าขายของตัวเองละนะฮะ
4: งงมาก
3: เอ
4: าล่ะก่อนจะไปเมาเรื่องพี่เจบีนะคะมาอัปเดตเทรนด์เอ็กซ์กันก่อนดีกว่า3อันดับเช้านี้อันดับ3แล้วก็อันดับ1เนี่ยเป็นเรื่องราวเดียวกันคือคีย์เวิร์ดคือ TFO Move On Con 2026อันดับ1 #Move On Concert Ecton First One เป็นเรื่องเดียวกันคู่นี้ฉุดไม่อยู่แล้วแรงมาก
5: ใช
4: ่ Ecton First One ล่าสุดมีโชว์บนคอนเสิร์ต Move On Concert
3: ครับ
4: คือสร้างบรรยากาศและความประทับใจกับแฟนๆคืออย่างมากแล้วฉันเอ็นดูชี2คนมากฉันรักนาง2คนมาก
3: แป๊บนึงนะ
4: อยากให้เข้าไปดูใน #
5: ไหนขอดูหน่อย
4: บรรยากาศคืออู้ตายแล้วมันมีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะ
5: ยอมรับโดนเติ้ลเฟิร์สวันตกเวลาร้องเพลงอ่ะเขาเสน่ห์มากอ่ะเหมือนแบบฉันนั่งดูแล้วทำไมร้องเพลงเพราะจังเลยอ่ะ
4: แล้วใบหน้าของเขาใบหน้าของทั้งคู
5: ่โอ้ยตายแล้วโดนตก
4: ฉันต้องมีแฮชแท็กเพิ่มอีกแล้วตอนเนี้ย
5: อ่องรักเติ้ลเฟิร์ส
4: อ่องรักเติ้ลอ่องรัก TFO
5: เธอเป็น20อันแล้วนะ
4: อ๋อรัก TMO
3: เป็นไม่ใช่20เป็น100แล้วพี่
5: ด
3: า
5: เป็น100แล้วเป็น100แล้ว
4: อ๋อรัก TFO ดีกว่าต้องมีละนะครับและอันดับ2ครับ For Eve Unchained Concert Day 2นั่นเองนะครับจบไปละคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของปีนี้กับ For Eve นั่นเองนะครับ
5: เพื่อนดา
4: ใช่เป็นเพื่อนพวกเรา
5: ว้าวดีมาก
4: เป็นเพื่อนพวกเรามีน้ำมีฝนมีอะไรกันโอ้ตายแล้วว้าวว้าวว้าว
5: คือ4 Eve นี่คือที่สุดแล้วเนาะ
4: ในยุคนี้ก็ต้องให้ข่าวว่าเน
5: า
4: ะ
5: ต้องให้ข่าวต้องให้ข่าว
4: เกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปยุคนี้อ่ะ
5: เออดูสิ
4: ต้องให้อ่ะ
5: ฉ
4: ัน
5: อยากทำแบบนี้จังเลยอ่ะกลางฝนอยู่กลางเวทีอ่ะ
4: 4 Eve กับ Pixie เนาะสองวงเนาะ
5: โอ้โห
4: อ๋อยานายานาย
5: าน
4: าาวายวายยานาควงควงยานาควงวาย
5: ไงล่ะเป็นไงล่ะ
4: วายยานายานา
5: ดีเจนุ้ยเขามีนะดีเจนุ้ยเขาทำได้นะ
4: ใช่
3: เขาเรียกอะไรโพแดนซ์เหรอ
4: โพแดนซ
5: ์คนที่แบบฝึกเมื่อก่อนฉันน่ะเล่นแอโรฮูปเล่นโพแดน
3: ซ์
5: ตัวจะเขียวหมดเลย
3: ขามันต้องแบบหนีบมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ใช
4: ่นี่เชียร์อายก็เป็นแบบรู้ว่าโชว์พลังเสียงไง
3: โวคอลโวคอล
4: เป็นสายโวคอลไงเชียร์ไอ้ไง
5: ไอ้สวยขึ้นมากตอนนี้สวยมาก
4: ใช่
5: โ
3: อ้ก็ถือว่าเป็นเสาหลักวงการทีป๊อปเหมือนกันนะ
5: ใช่ค่ะ
3: โฟอีฟเนี่ย
4: ใช
3: ่
5: เซ็กซ
4: ี่
5: เนาะเดี๋ยวนี้มีความแบบพอต้องร้อง
4: ชิพันชิพันชิพันเต้นกับน้ำว้าตายแล้วว้ายว้าย
3: นะเข้าไปดูกันได้ครับแฮชแท็กนี้นะโฟอีฟUnchained Concert Day 2นะฮะแล้วก็เข้าไปส่องกันอยู่เน
5: า
3: ะ
5: ไปดูกันได้ดีดีคอนเสิร์ตทำมาดีมาก
3: ครับผมพูดถึงคอนเสิร์ตขอแวะแป๊บนึงก่อนจะไป JB พี่อ๋องได้ไหมเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรามี Gotcha Pop Concert ครั้งที่4กระแสตอบรับของเราดีมากๆเพราะบัตรเราโซลเอาไปเร็วมากๆนะครับล่าสุดเอทามโชบีทของเราเสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะครับ Rookie Divorce Concert นะครับ
4: Divo
3: Divo Divorce แล้วครับ Divo แล้วนะครับผม
5: Divorce
3: ขออภัยด้วยนะครับ Divo Concert นะครับเอทามโชบีทออกมาประกาศข่าวใหญ่แล้วนะคุณผู้ฟังครับ Line up นะครับมีวอลวรรณรัตน์นะครับผมต้าอูวิทยาเก่งฮาริจักกี้จักรินนะครับ
5: wow.
3: น
5: ุ
3: นิวชาวลินมาคิสวงบัสนะครับแล้วก็คอปเปอร์วงบัสแต่ละคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสายโวคอลนะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับเพราะเอทานโชบิทของเราเสิร์ฟต่อเนื่องนะครับผม
4: เอาบอกเลยว่าอันนี้ทำถึงมากเพราะตอนเปิดตัวแต่ละคนมาคือเปิดแค่ปากนะโปสเตอร์เปิดแค่ปากออกมาเลย
5: อันนี้อยากไปดูอ่ะ
3: คือเขาบอกว่าเป็นสายร้องสายโวคอลทั้งนั้นเลยนะ
5: ใช
3: ่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดขายบัตรกันนะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้นะครับผมตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเฝ้าหน้าจอรอได้เลยนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ราคาบัตรเนี่ยมี 5,200 4,700 4,500 บาท 4,000 บาท 3,500 บาท 3,000 บาทแล้วก็ 2,700 บาทนะครับแล้วก็จะไปสนุกด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Hall Bytech Live นะครับผมก็ฝากด้วยอีกหนึ่งคอนเสิร์ตจากบ้าน A-Time Showbiz ของเรานะครับ
4: Rookie Divorce Concert นั่นเองนะคะ
3: ครับผมน่าจะให้พี่อ๋องอ่านก่อนเนาะเมื่อกี้ Divorce ไปเลยนะฮะ
4: Divorce
3: นะ
5: ก็คือดูแล้วอยากกับผัวเลย
4: ใช่ Divorce
3: Divorce ไปเลยนะฮะไม่น่ามั่นใจเลยเคเบิลนะน่าจะถามพี่ๆก่อนเนาะเคเบิล
4: ไม่เป็นไรจ้า
5: อ
4: ัน
5: ดับหนึ่งในใจเกิร์ลลี่เบอร์รี่
4: ใช่มีคนถามเรื่อง JB มาเยอะมากเลย
5: แล้วเราสิ
4: ก็คือพี่ JB คือหล่อมากเธอ
5: เขาร้องเพลงไทยชัดเนาะ
4: เปิดตัวเปิดกำแอมฉากเปิดออกมาคือเหมือนมีแสงแบบพุ่งออกมาแก
5: ผิวดีเหมือนอาบน้ำประมาณ18รอบ
4: แล้วตอนแรกที่ฉันเห็น
5: ค
4: ือ
5: เข้าสปา18รอบอ่ะ
4: ตอนแรกที่ฉันเห็นหน้าเขาว่าย
5: ังไงเธอคิดไปความใฝ่ฝัน
4: ฉันสตันไปเลยเว้ยแล้วฉันก็แบบจริงหรือเปล่านี่คือความจริงหรือเปล่า
5: อ๋องฝันหรือเปล่า
4: แล้วฉันก็พอเห็นปิงปองกรีดฉันก็เลยกรีดออกมากรีดจนหน้ามืดจะเป็นลมลมลงไปอ่ะแก
5: เธอเขาร้องเพลงแบบไทยชัดนะ
4: เขาเลือกเพลงนี้แล้วเขาก็ตั้งใจร้องเพลงนี้เลย
5: ดีเนาะร้องเพราะมาก
4: แล้วร้องเพลงดีน่ารักแล้วแกเขาขี้เล่นทะเลนหน้าคาแรคเตอร์เขาว่า
5: เขาต้องมีล่ามใช่ไหม
4: เขาก็มีล่ามอยู่ในหูเขา
5: เนี่ย
4: ทะเลนมากเทป300ตอนแรกฉันก็คิดว่าแบบแหมมันจะแค่ไหนกันเชียวไปดูหน่อยซิอย่างเงี้ยปรากฏเปิดมาเป็นพี่ JB ปึ๊บกูเอ้ยฉันแบบไม่ไหวจะบ้าตายเนี่ยเนี่ยดูความทะเลนดิ
3: เ
4: ราสูงหล่อเทพบุตรหล่อมากใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะ
3: ครับผม
4: รองข้ามกำแพง EP 300ค่ะ
3: สนุกนะดูบรรยากาศ
5: สนุก
4: พี่ JB มี Instagram แล้วนะทุกคน
3: มี IG แล้ว
4: มี IG แล้ว
5: ไม่เชื่อมาถ้าเกิดว่าแบบทุกคนหันหลังอ่ะจะไม่คิดว่าคนเกาหลี
4: ไม่คิด
5: เพราะว่าร้องไทยชัดมาก
4: ใช่
5: ชัดมาก
4: ฉันนั้นก็จะทิ้งร้องเพราะชัดมาก
5: ชัดมากๆชุดปิงปองรถว่ะชุดปิงปองอ่ะนางเอาผ้าอะไรมาทำ
4: ผ้าคอ
5: จัสมินมาด้วยเหรอจัสมินอ่ะ
4: มาด้วยอียา
5: อียา
4: อียาทั้งรายการ
5: ฉันชอบจัสมินมาก
4: แกดูความหล่อเขาดีแล้วแกแล้วเด็กทีป๊อปอ่ะคืออึ้งกันหมดเลยแบบอึ้งจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะเพราะมันเป็นแบบไอดอลเข้าใจไหมไอดอลอ่ะเธอ
5: ถูกต้องจริงทุกคนแบบทุกคนกรี๊ด
4: ทุกคนดูอึ้งไปหมดเลยอ่ะแกก็ใครจะไปคิดเขาจะมาออฟองสั่งออฟองสั่ง
3: ไหนเขาไปดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังเราสิ
4: โชคดีนะที่ฉันใส่หมวกวันนั้นน่ะ
5: ไ
4: ม่
5: งั้
4: นฉันจะเหมือนออฟปองศักดิ์มาก
5: จริง
4: แล้วคนจะแยกไม่ออกว่าในรายการนี้ว่าใครคนไหนคืออ๋องคนไหนคือออฟ
3: เนี่ยเขาบอกว่าหล่อมากใสสะอาดมาก
4: พูดไทยชัดกว่าฉันพูดไทยอีกปะตองโอคิมบอกเจขอหัวใจแต่ปักกี้ได้กอดนี่น้องเจวงไดส์ไงเขาขอพี่ครับผมขอทำหัวใจกับพี่หน่
5: อ
4: ยแต่พอเจทำปุ๊บปักกี้ข้อกอดได้ไหมคะ
5: โอ้ยมันไส
4: ้เพื่อนชงให้
5: น่ารักเนาะไปดูกันได้เนาะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังกันนะคะ
4: แบมโพสต์วันก่อนจะไปร้องไห้ข้ามกำแพงคืออะไรอ่ะ
5: ร้องไห้ข้ามกำแพง
4: ร้องไห้ข้ามกำแพงแต่นางมีความบรับแจ็คสันด้วยบอกว่ายูมาเทป100ไออ่ะเหนือก็ยูเพราะไอมาเทป300
5: เขาไม่รู้เทป400ใครจะมา
4: ใช่ไหมล่ะ
5: เออ
3: 300แล้วเหรอ
4: 300แล้วแก6ปีแล้วอ่ะ
3: ก็คือเดือนนึงมี4เทปเพราะว่ามันวีค
4: ใช่
5: ใช่
3: วันพฤหัสทุกวันพฤหัส
4: ปีหนึ่งมี12 4 48เทปก็เซเลเซ50เนาะ
5: ใช่
3: 56 5เออ6 6 6
5: 300เทป
3: โอ้โห
5: โอ้ไวเนาะ
3: ใช่ไวมาก
4: ด้ามีคนฟังถาม
5: บอกว่า
4: พี่ดาด้าจะมีผลงานเพลงออกมาไหมนะ
5: เออตอนนี้นะคะก็ด้าอยู่ในขั้นตอน
4: ไม่ต้องพูด
3: นี่พี่เห็นเขาบอกว่าเขารักษาเส้นเสียงก็พักเสียงนี่เขาเตรียมจะมีซิงเกิลนะ
5: แกหมอบอกว่าต้องรักษาเป็นปีเลยอ่ะออก
4: รักษาไปเถอะ
5: เออต้องแบบหาหมอทุกแบบทุกอาทิตย์อ่ะ
4: เราก็เงียบปากบ้าง
3: พูดเบาๆบ้างแม่ไม่เงียบปากแล้วเราต้องพูด
5: แกทำไงอ่ะมันหยุดพูดไม่ได้อ่ะฉันเป็นคนพูดมากอ่ะ
4: มันทำอะไรไม่ได้แก
5: นิสัยฉันเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจป้
4: าม
5: ันหย
4: ุ
5: ดไม่ได้แกลองคิดนะให้ฉันหุบปากไม่พูดอ่ะแกว่าอ่ะสมมติถ้าวันนึงฉันไม่พูดเลยแกว่าแกจะแปลกๆกัน
4: ไหมฉันก็จะบอกว่าพูดออกมาอีย่าพูดออกมาอย่ามาเงียบได้ป้าไม่ชอบ
5: เป็นไรอ่ะทำไมเงียบ
4: เออเป็นล่ะ
5: จริงวันไหนก็ตามถ้าเกิดฉันเงียบคนตกใจจริงๆนะ
3: เ
5: ป็นไรอ่ะ
4: ดึงดราม่า
3: เ
4: ลย
3: แบบเหมือนซึมอะไรหรือเปล่า
5: พอเวลาฉันเงียบไม่พูดคนบอกเป็นไรอ่ะ
4: เขา
5: พูดทั้งวันฉันเคยนั่งรถตู้จำได้เลยกรุงเทพระนองอ่ะจนคนในรถตู้ถามว่าไม่หยุดพูดบ้างหร
3: อเอาล่ะ
4: ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเส้นเสียงของนาดาด้วยนะครับเอาล่ะมากันที่ลิซ่าบ้างดีกว่าลิซ่าล่าสุดสวมชุดแบรนด์ไทยร่วมแคมเปญ Nike กระทบไหล่นักเตะระดับโลกมันมีแคมเปญอุ่นเครื่องก่อนฟุตบอลโลก2026ไงเธอ
3: ครับผม
4: มหกรรมฟุตบอล FIFA World Cup ไงเธอ Nike เขาเปิดตัวแคมเปญยักษ์คือ Universe of Football ภายใต้โปรเจกต์RIP the script ก็คือไม่เอาสคริปต
5: ์
4: RIP the script
5: ก็คือไม่เอาสคริปต์เลย
4: ฉีกกรอบเดิมๆเลยหลอมรวมโลกฟุตบอลแฟชั่นและดนตรีเข้าด้วยกันดึงลิซ่ามาจ้ะดึงลิซ่ามาเลย
5: สวยอ่ะเธอชุดสีชมพูอ่ะ
4: ใครทำชุดอ่ะ I wanna be I wanna Bangkokแกไอวอนแบงค์ข้อทำสองรอบแล้วนะให้ลิซ่า
5: ใช่
3: อันแรกกางเกงมวยไหมใช่ไหมใช่กางเกงมวยป่ะ
5: ใช
4: ่ใช่ที่เป็นสีทอง
3: นั่นเกงมวย
5: อันนี้ชุดดีอ
4: ่
5: ะ
4: แกนี่คือแกะรองเท้ามาทำนะ
5: ใช่เอารองเท้ามาทำ
3: เอารองเท้าสตั๊ดฟุตบอลมาผ่าแล้วก็เอามาทำเป็นชุด
5: ดูสิเน
3: า
5: ะเนี่ย
4: อึ้งไหมล่ะ
5: ลดนี่ไงดีไซเนอร์ไทยสังเกตนะลิซ่าจะพยายามใช้ดีไซเนอร์ไทยตลอดเลย
4: เพราะสไตลิสต์เขาเป็นคนไทย
5: ใช
4: ่คุณแนน
3: อ๋อ
4: แกรู้ไหมต้องชื่นชมสไตลิสต์เขานะสไตลิสต์เขามีวิสัยทัศน์ในการมองแบรนด์ไทยมากว่าอะไรที่จะทำได
5: ้
4: คุณแนนนิสเนี่ย
5: เก่ง
4: มากเก่งมากๆเบิร์น
5: มีความแบบคือสามารถอย่างสมมติลิซ่าจะไปออกงานแฟชั่นที่แบบพวกฟอลโลทั้งหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถทำแบรนด์เนมให้มันดูเก๋ขึ้นมาเลยอ่ะ
4: ดีลทุกอย่าง
5: เก่ง
4: แล้วก็เธอดูลูกลิซ่าแต่ละลูกโอ้โห
5: ก็เป็นไอคอนิก
4: สุด
5: ๆ
4: สุด
5: ๆคือสามารถเอาชิ้นที่มันธรรมดาเอามาทำให้มันดูแบบให้มันดูเก๋ขึ้นมาได้เลย
4: ใช่ไอ้อย่างชุดตอนไทยลิซ่ามาไทยที่งานทท
5: ท
4: อย่างเงี้ย
3: แสดงว่า
4: สวยไหมล่ะ
3: เขาต้องตีโจทย์ว่างานนี้คืออะไร
4: งานนี้คืออะไรเหมาะกับดีไซเนอร์คนไหนใครจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วชุดลิซ่าแต่ละชุดอะมาก่อนการทุกคน
5: ใช่
4: มาปุ๊บคนก็คือ
5: ใช
4: ่อีกแป๊บเป็นกระแสทันที
3: ก็คือคุณแนนนิสเนี่ยแหละที่อยู่ข้างหลัง
4: คุณแนน
3: เลิศมากเลยอะเพิ่งรู้เนี่ยว่าสไตล์ลิซ่าเป็นคนไทย
4: คนไทยเนี่ย
3: เก๋ดีอ่ะ
5: เห็นไหมเขาคิดว่าแบบ
4: เขาคิดแล้วเขาคิดเลยแล้วเขาติดแล้วคอนเนคชั่นเขาเลิศมาก
5: ใช่
4: แต่ก็ต้องตัวลิซ่าด้วยไง
3: ครับ
5: ถูก
4: เธอเข้าใจไหม
5: ถูก
4: ใครๆก็อยากให้ลิซ่าใส่ชุดตาเธอ
5: จริง
3: ซึ่งผลงานที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าทำใน24ชั่วโมงเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นงานด่วนงานร้อนงานจี๋มากให้โจทย์มาปุ๊บตัดเย็บ1วัน24ชั่วโมงก็ได้ออกมาเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นอีก1ชุดที่ถูกพูดถึงเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าพอมันเป็นแคมเปญของบอลโลกอ่ะ มันก็คนทั้งโลก
4: เราลองขอสตาร์ทตาแก
3: ใครจะไปคิดว่าเอามา
5: ถ่า
3: แล้วก็มาทำเป็นชุดได้
4: สวยอ่ะอยากใส่อ่ะ
5: อันนี้สวยจริงตรงนี้คือเอารองเท้าหนึ่งแล้วก็อันนี้คือสองคู
4: ่หลายคู่อยู่นะ
3: หลายคู่อยู่
5: ประมาณกระโปรงสวย
3: ประมาณ4คู่ได้แหละเพราะว
4: ่
3: าตรงกระโปรง
5: และตรงบ่าใช้อะไรอ่ะ
4: ไม่รู้เลยอ่ะ
3: ตรงบ่าเป็นพื้นสตั๊ดที่มันเป็น
4: ใช่จริงด้วยจริงด้วยบอล
5: จริงด้วยว่ะ
4: เห็นไหมต้องให้ผู้ชายเขาดู
5: ใช่ใช่ฉันก็เลยแบบตรงบ่าคืออะไรเข้าใจแล้วดีเน
4: า
5: ะ
4: เนี่ยสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ออมเบรสีอ่ะเธอมันแบบ
5: ขาวแล้วก็ไล่เฉดมาชมพูช็อกกิ้งพิง
3: พี่ปิงปองมายังเนี่ยพี่ปิงปอง
5: เดี๋ยว
4: น่าจะมาเดี๋ยวมี
5: ต้องมีปิงปองต้องม
4: ีเดี๋ยวมี
5: cover แน่นอน
4: I wanna Bangkok เธอลดมากฉันขอชมเชยเธอ
5: กระโปรงลดแต่ I wanna Bangkok อ่ะเสื้อผ้าเขาเก๋
3: ใช่ใช่ใช
4: ่แต่ต้องเป็นคนเก๋นะดา
3: ใช่ใช่ใช่
4: ฉันเคยลองแล้วฉันก็ไม่สามารถแฮนด
5: ์ฉันก็
4: แครีได้
5: ใช
3: ่แต่มันต้องมีความแบบมีความเจนซีนิดนึงอ่ะนึกออกไหมแบบเสื้อครอปนิดเสื้อ
5: แต่เมื่อก่อนเขาเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เอาเสื้อยืดมาใส่กับทูทูแบบจำได้ไหมมีอยู่ช่วงนึงอ่ะ
4: ไอวอน
5: า
4: แบงค์แต่ฉันชอบใส่ฉันชอบเสื้อยืดเขา
3: เสื้อยืด
4: โลโก้เขาว่าโลโก้ไอวอนาแบงค์คอกอ่ะ
5: เสื้อยืดเขาน่ารักดี
4: กระโปรงกระเป๋าหมวกเมิร์กฉันก็มีนะเธอเนี่ย
3: เสื้อยืดสวย
5: เสื้อยืดใส่กับลูกไม้อ่ะจำได
4: ้ตัวนี้ใส่ดีกว่า
5: อันนี้สวยนะอ๋องเหมาะกับอ๋อง
4: ไม่ถึงบูธอ่ะนะ
5: ใช
4: ่เอาล่ะไปข่าวต่อไปกันค่ะ
5: ไปไหนแล้ว
4: ซอฟต์พาวเวอร์พันล้านไงล่ะซีรีส์วายไทยเธอว่าซีรีส์วายไทยเป็นไงบ้าง
5: ก็ต้องยอมรับว
4: ่
5: า
4: ต้องให้
5: ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆนะ
4: ถูกต้อง
5: ถ้าเกิดพูดถึงซีรีส์วายก็ต้องนี่ออริจินอลอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากประเทศไทย
4: แล้วตอนเนี้ยไม่ใช่วายชายชายนะทั้ง BL ทั้ง GL ตอนนี้เธอรู้ไหมยกระดับสู่อุตสาหกรรมบันเทิงระดับหมื่นล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: 4,900 ล้านมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นไปถึงตรงนั้นเลย SCB EIC นะคะประเมินมูลค่าตลาดซีรีส์วายและคอนเทนต์ความหลากหลายทางเพศของไทยจะแตะ 4,900 ล้านบาทอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 17% ต่อปีเธอคิดดูสิเยอะไหมล่ะ
5: เยอะเยอะอันนี้เยอะมาก
4: ส่งผลให้ไทยเนี่ยกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำครองส่วนแบ่งการผลิตซีรีส์วาย BL สูงถึง 55% และซีรีส์ยูริ GL อีกกว่า 60% ในภูมิภาคเอเชีย
5: ตอนนี้ซีรีส์ยูริมาแรงมากนะ GL มาแรงมากจริงๆเนี่ยค่ะก็ทำให้แบบว่าวงการอุตสาหกรรมบ้านเราอ่ะอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยตอนนี้พวก GL BL อ่ะกินส่วนแบ่งทางการตลาดเยอะมาก อย่าง Global Streaming แล้วก็ Fandom เนี่ยมีการจับมือรวมแพลตฟอร์มระดับโลกนะก็คือแบบผ่าน Netflix VTV iQIYI อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คนดูทั่วโลกอ่ะครอบคลุมจำนวนคนดูเยอะมาก
3: ครับ
5: เสร็จแล้วสังเกตนะนักแสดงที่เล่นซีรีส์วาย GL BL อ่ะแฟนคลับทั่วโลกมาหมดเลย
4: ใช่
5: ก็ทำให้แบบมูลค่าทางการตลาดก็สูงขึ้นแบบนี้แล้วก็ทำให้ขายสินค้าพวกลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยแบรนด์ระดับโลกก็ติดตามแล้วก็แบบเขาเรียกว่าให้ไปเป็นแบบ Global Ambassador หรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เยอะขึ้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ตามมาเพราะว่าต่างชาติก็อยากจะมาย้อนรอยซีรีส์ตามสถานที่ถ่ายทำต่างๆนะคะก็กระจายเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นแล้วก็ผลประกอบการนะคะตัวเลขเขาบอกว่ากำไรเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยพี่ใหญ่นี่คือ GMM TV ค่ะนำโด่งทำรายได้สูงถึง 2,463 ล้านบาท
4: แกเขาขายทุกช่องทาง
5: ใช
4: ่แฟนมีตของเล็กๆไม่น้อย
5: ไอตัวอาร์ตทอยอ่ะ
4: เธอมาสคอตเขาว่า
5: ใช่อาร์ตทอยเขาว่าม
4: าสคอตรับงานโดยไม่มีดารา
5: แล้วค่าจ้างมาสคอตน่ะไม่ใช่เล่นๆนะคะ
4: โธ
5: ่ลดจริงๆแล้วก็
4: ตามมาด้วยพี่ช็อต
5: เชนเชน
4: 442ล้านบาท
5: ดูมันดิ413ล้าน
4: Beyond Cloud 167ล้านบาท
5: นี่ค่ะแล้วก็รวมถึงนิยายวายนะคะที่เป็นต้นฉบับเนี่ยครองแชมป์สินค้าขายดีในงานนักสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
4: เออจริงจริงนิยายก็ขายดี
5: ใช่
4: จริงๆเธอ
5: แต่ก็ต้องยอมรับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริง
3: ๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของละตินอเมริกาแล้วก็ยุโรปบราซิลเม็กซิโกอินเดียสเปนอ่ะเควสซี่ไทยมากเลยนะ
4: มาก
5: การเล่นซีรีส์วายอ่ะเราจะมีคนต่างชาติมาทักเราวันก่อนไปเดินห้าง มีคนญี่ปุ่นมาทักฉัน
0: ลูก
5: เขาดูแบบไอวานาบีซุปตาอะไรอย่างเงี
0: ้
5: ย
0: แกเขาทักแกเพราะแกตลกนะไม่ใช่แบบทักแกสวย
5: เขามาทัก
3: อย่างน้อยก็ทัก
5: ไม่แกเข้าใจป้าบางทีเราเล่นไปอ่ะเราจำไม่ได้ว่าตัวละครเราชื่ออะไรแล้วเขาทักชื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับผม
5: ฉันก็คิดอ๋อเรื่องนี้จำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: นะ
4: อ่ะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงจ้า
3: ครับผมเดี๋ยวเบรกแป๊บนึง
4: เขาบอกซีเอ็มทีวีไม่ใช่พี่ถานะ
3: ใคร
5: ทำไมอ่ะ
4: คุณที
5: อ๋อค
4: ุ
5: ณท
4: ีคุณทีเทคโอเวอร์ไปแล้ว
5: ทีเทคโอเวอร์แล้ว
3: แสดงว่ายอด 2,000 กว่าล้านนี่
5: เข้าที่คุณทีล่ะค่ะ
3: คุณที
4: คุณทีนะคะ
3: ผู้บริหารนะ
4: คุณทีค่ะ
6: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลง

0: ไม่มันจบในตอนในตอนของมัน
1: อ๋อต้องดูแล
2: คือมันจะมีเส้นนอนกับเส้นตั้ง
1: เ
2: ส้นนอนเนี่ยก็เป็นเส้นนอนของมันที่เป็นเรื่องการผูกเรื่องผูกเรื่อง
1: แต่
2: เส้นตั้งอ่ะเส้นตั้งจะเป็นเคสในแต่ละโรงเรียนพล็อตมันคือว่าองค์กรเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่อเข้าไปปราบปรามนักเรียนที่แบบเกเร
0: ไม่ใช่แค่นักเรียนทั้งนักเรียนทั้งครูด้วย
2: เออ
1: น่าดู
0: แล้วคือความรู้สึกของผมดูอ่ะมันรู้สึกสะใจเหมือนเราดูละครแนวตั้ง
2: ใช่
0: มันมีความสะใจ
1: ดูแลเดี๋ยวจะกลับไปดูเลย
0: มันจะเป็นแบบสเต็ปก็คือเหยื่อเราเห็นเหยื่อก่อนแล้วเห็นความ
2: แล้วเราจะสงสารเหยื่อ
0: สงสารเหยื่อ
2: แล้วเราอยากให้เหยื่อลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงอ
0: ่
2: ะแต่ก็มีองค์กรนี้เข้ามาทำแทนอ่ะอีด้า
1: เดี๋ยวจะกลับไปดูเลยเดี๋ยว
0: แล้วที่มันดีก็คือเราเห็นจุดจบของคนไม่ดีอ
2: ่
0: ะ
2: ในตอนเลย
1: ปิดรายการจะไปดูแล้ว
0: ดีมาก10ตอนพี่ด้าไปดูเลย
2: ฉันดูไปแล้ว5
1: ปิดรายการเลยเราจะไปดูแล้ว
2: ฉันดูไปแล้ว5แต่เส้นนอนมันก็แข็งแรงนะเบอร์
1: ตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหม
2: แกตั้งแต่5นาทีแรก
1: โอเค
0: ผมให้9แล้วกัน9นาทีแรกเพราะ9นาทีแรกมันเริ่มตบแล
1: ้วไม่ก็เลยคิดว่าต่างไงกันคล้ายๆแนนโนมั้ยทำไมเงี้ย
2: คล้ายๆแนนโนมั้ยหรอ
1: เออประมาณนั้น
2: ฉันว่าสะใจกว่าแนนโน
0: ฟิล
2: แต่ฟิลอ่ะคล้ายๆกัน
1: ก็คือแบบคอนเซ็ปต
2: ์แต่แนนโนมันมีความเหนือธรรมชาติอยู่ไง
1: แต่อันนี้สมจริง
2: เพราะแนนโนมันไม่ใช่คนถูกไหมล่ะแต่เนี้ยมันเป็นคน
1: สมจริง
2: เป็นคนที่มีแบ็กอัพในการทำอะไรอ่ะแกเข้าใจความหมายปะ
0: แล้วเหมือนเขาเอาแบบเหมือนเหตุการณ์ที่มันจับต้องได้จริงๆอ่ะแล้วมันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ย
1: โดนบูลลี่
0: ใช่เป็นลูกนักการเมืองบ้างเป็นนู่นเป็นนี่ใหญ่มาจากไหนสุดท้ายแล้ว
2: ไปดูเนี่ยพระเอกสนุกเอกหล่อจัด
0: สนุกเลยอ่ะสนุกมาก
2: แกแล้วมิถ้าแกดูแกจะรู้เลยว่านี่คือซีรีส์ไม่ใช่ฟอร์มเล็กอ่ะ
1: เออถ่ายเหมือนหนังเลย
2: เพราะดาราแต่ละคนที่เล่นน่ะแม้กระทั่งในตอนน่ะดาราแกก็คือเบอร์ใหญ่หมดอ่ะ
0: ใช่
2: เป็นคนที่เราเห็นหน้าในแวดวงซีรีส์อยู่ตลอดเวลา
0: เหมือนมาเล่นรับเชิญน่ะเหมือนเอาเบอร์ใหญ่มาเล่นรับเชิญ
2: ใช
0: ่สนุกไปดู Teach You a Lesson นะพี่ดาต้องไปดู
1: อยากดูเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ชื่อไทยว่าแบบนี้ต้องสั่งสอน
0: ประมาณนั้นชื่อไทยประมาณนั้น
2: อย่างนี้ต้องโดนสั่งสอนชื่อไทย
0: พูดถึงเรื่องของหนังเรื่องของซีรีส์ไปดูเรื่องของ
2: โอ้ยอย่าพึ่ง
0: อะไร
2: ไปดูหนังซีรีส์ซอมบี้มา
0: ของเกาหลีใช่ไหม
2: เกาหลีอะไรวะ
0: เกาหลี
2: ซอมบี้เกาหลีโคโลนีสนุกมากแก
1: ในโรงใช่ไหม
2: ในโรง
1: เออในโรงไม่ได้ดู
2: สนุกมากมันดูยัง
0: ไม่ได้ดู
2: ไปดู
0: มันคืออ
1: ะไรนะอะไรนะ
2: โคโลนี
1: ค
0: ือเหมือนเขาบอกว่าซอมบี้มันสามารถสื่อสารกันเองได
2: ้
0: มันคุยกันเองได
2: ้ใช่
0: แล้วมันเหนือขั้นมากกว่าหนังซอมบี้ทั่วไป
1: แล้วมันยังไงคุยกันทุกทีซอมบี้จะไม่ค่อยคุยอ่ะมันก็แบบเข้าใจป่ะอันนี้มันก็คุยยังไงสื่อสารกัน
2: พล็อตดาพล็อตคือมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นโดยคนคนหนึ่งที่โดนทำไม่ยุติธรรมมาก่อนคนคนนี้ก็ผลิตเชื้อไวรัสตัวหนึ่งมาซึ่งไวรัสตัวนี้สามารถสื่อสารกันผ่านสมองของคอมมูนิตี้ของคนที่โดนเชื้อไวรัสได้เนี่ยด้วยกัน
0: คือเหมือนจิตสัมผัส
2: ไม่ได้จิตสัมผัสสื่อสารผ่านเมือกก็ต้องไปดูเหมือนมดสื่อสารกันด้วยกลิ่น
1: แต่อันเนี้ย
2: สื่อสารกันด้วยเมือก
1: ของซอมบี
2: ้เ
1: ออแกการเล่นเป็นซอมบี้อ่ะมันยากเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ฉันจะไม่รับเล่น
1: เหนื่อยเนาะ
2: มันเหนื่อยเกิน
1: กล้ามฉันว่าต้องกายภาพอ่ะหลังจากนั้นกล้ามเนื้อมันเก่ง
2: ใช
0: ่แต่ซอมบี้เกาหลีอ่ะคือรูปแบบการเดินการวิ่งอ่ะมันจะไม่เหมือนซอมบี้ที่เราเคยดู Resident Evil อะไรนี่นั่นซอมบี้เกาหลีดูน่ากลัวมันดูวิ่งเร็วอ่ะ
2: วิ่งเร็ว
0: ดูแบบพร้อมกระโดดจู่โจม
2: ใหญ่ตัวลายเล่นน่ะใหญ่ตัวลายอ่ะจูจีฮุนเหรอใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าจำหน้าได
1: ้ชื่ออะไรบ้างนี่จอนจียอนเนี่ยการคืนจอภาพยนตร์ครั้งแรกในรอบ11ปีของจอนจีฮยอน
2: จอนจีฮยอนใช่ไหมเขาคือใหญ่ตัวร้ายไหม
1: ใช่ใหญ่ตัวร้าย
2: ใหญ่ตัวร้าย
1: เมื่อก่อนเรียกว่าจอนจีฮุนแต
2: ่
1: จริงแล้วคือจอนจีฮยอน
2: จริงเขาชื่อจอนจียอนแต่เราเรียกจูจีฮุน
0: มันไกลเหมือนกันนะ
2: เข้าใจว่าจูจีฮุนปะ
1: ใช่เมื่อก่อนสมัยก่อนเราคนไทยจะรู้จักเขาในนาม
2: จูจีฮุน
1: อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือจอนจีฮยอน
2: จอนจีฮยอนชุนจีฮยอน

0: มัน
1: อ๋อมันไกลเหมือนกัน
0: จะลองเซิร์ชว่าจูจีฮุนดิ
2: คนเดียวกัน
0: จู
1: เหมือนภาษามันเพี้ยนมานะ
2: เมื่อก่อนจุนจีฮุนเมื่อก่อนไม่ใช่ผู้หญิงอะจอนจีฮุนเด้เมื่อก่อนสมัยก่อน
1: เขาเรียกกันอย่างนี้เหรอ
0: จุนจีฮุน
1: อ๋อจวนจีฮุน
0: เออจวนจีฮุน
2: สมัยก่อนสมัยก่อน
1: แต่จริงเขาชื่อว่า
2: จอนจียอน
1: จอนจ
0: ียอนแต่เราเรียกว่าจวนจีฮุน
2: เออ
0: My Sassy Girl ไงใหญ่ตัวร้ายไง
2: เพราะเมื่อก่อน JUN แล้วก็ JI แล้วเราก็เล่นจุนจีฮุน
0: แกแต่ทุกครั้งที่เขาเล่นน่ะชื่อไทยของหนังเรื่องนั้นจะมีคำว่าใหญ่ตัวร้ายนะ
2: ใหญ่ตัวร้ายทุก
0: ครั้งทำไมเรื่องนี้ไม่มีอ่ะโคโลนี่อ่ะใหญ่ตัวร้ายกับนายซอมบี้อย่างเงี้ยทำไมไม่มีอ่ะ
2: นี่ไงเนี่ยสมัยก่อนเรียกจูนจีฮุน
0: เออจูนจีฮุนแต่ถ้าจูจีฮุนคือนี่
2: ผู้ชาย
0: คนที่เล่นเรื่องนี้ไงที่ไม่มีภาค3สักทีอ่ะคิงดอม
2: อ๋ออัน
1: นั้นก็ซอมบี้เหมือนกัน
0: เออจูจีฮุนคือผู้ชายไง
2: ใช่ๆจวนเมื่อก่อนจวนจีฮุน
0: จวนจีฮุน
2: แบบเมื่อก่อนยังไม่รู้ว่าฮายอนฮายอน
0: เหมือนซองเฮเคียวอ่ะ
2: ใช่
0: จริงๆก็เชื่อเลยนะ
1: ซองเฮเยคโย
0: ซองเฮเยคโย
1: เออเหมือนซองเฮเยคโยอย่างเง
0: ี้ยเออซองเฮเยคโย
2: เราเรียกซองเฮเคียว
0: เราเรียกซองเฮเคียว
1: ใช่ๆๆอืมบางทีคำมันต้องแบบเว้นจังหวะอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่จุนจีฮุนก็คือ
1: นั่นแหละ
0: พระเอกเจ้าหญิงวุ่นวายอ่ะ
2: อืมเนี่ยซองเฮเย
1: วซองเฮเคียว
0: ซองเฮโยเคียว
2: ใช่
0: ซองเฮเคียว
1: คุณกิมจิแล้วบอกว่าเมื่อก่อนยังไม่มีสามีเกาหลีก็เลยเรียกตามความเข้าใจ
2: ใช
0: ่ใช่ทุกคนไปดูนะสนุกมากโคโลนี่อ่ะ
2: ต้องไปดูต้องไปดู
1: ไปดูนะฮะแต่ว่า18มิถุนายนนี้คุณเตรียมตัวได้เลย Toy Story 5มาแล้วนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของภาคไทยเนี่ยชวนพี่ชมพู่และน้องเอบิเกลมาภาคเสียงด้วย
0: ใช่
1: โดยน้องเอบิเกลเนี่ยเขาเล่นเป็นลิลลี่แพดก็คือเป็นตัวละครใหม่นะ
0: แม่ชม
1: อ่าแม่ชมขอไปฮะ
0: แม่ชมเป็นลิลลี่แพด
1: ใช่เป็นตัวละครใหม่ที่เป็นแท็บเล็ตแล้วก็จะบอกว่ามีบทบาทสำคัญในภาคนี้ด้วยนะแล้วก็มีน้องเกลเข้ามาร่วมแจมด้วย
2: น้องเกลว่ะเธองานอีเวนต์ล่าสุดของการบินไทยอ่ะโธ่น่ารักมาก
3: ไปกับเกลไปกับการบินไทยค่ะ
2: การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าแล้วใส่ชุดแอร์การบินไทยอ่ะ
1: แล้วก้าวผม
0: แล้วก็ก้าวผมกล้วยหอม
2: แล้วแบบตอนแต่งหน้าแล้วก็เหมือนพี่ช่างแต่งหน้าเขาให้เกลทำคอนเทนต์น่ะที่แบบบทเลยาที่บอกว่าวันนี้รูปผมตลบหลังเพราะฉันจะไปบิน
0: เ
1: กิดมาเป็นดาราจริงๆนะ
2: เนี่ยก้าวตลบหลังสำหรับใส่หมวกคืนนี้ฉันบิน
1: เกิดมาเป็นดาราจริงๆอ่ะ
2: น่ารักมากอ่ะอบิเกลอ่ะ
1: นะ
2: แล้วใส่ชุดไทยน่ารักเห็นแล้วแบบดูหลายรอบมาก
1: อ่ะกลับมาที่ Toy Story 5ของเรานะฮะนอกจากมีพี่ชมนะครับมีน้องเอบิเกลรวมไปถึงยังมีพี่หนุ่มสันติสุขนะครับมาพากเสียงบัสไลเกียร์ที่เราผูกพันมาตลอด30ปีด้วยพี่หนุ่มก็กลับมาพากอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ภาคนี้เนี่ยพี่หนุ่มได้ปลุกชีวิตให้หุ่นอวกาศตัวนี้ลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวานะครับเพื่อให้สมกับการรอคอยในรอบ7ปีของแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วย18มิถุนายนกับ Toy Story 5ก็สามารถไปดูกันได้นะ
2: ค่ะ
0: Toy Story 5ก็เป็นการสู้รบระหว่างยุค90กับยุคปัจจุบัน
2: ค่ะ
1: 30ปีถึงปะ Toy Story อ่ะ20ปีประมาณนั้นปะน่าจะ20
0: 30ป
1: ี
0: ถึงนะฉันว่า
1: เพราะว่าผมจำได้ภาคแรกอ่ะ199อะไรสักอย่างนึงอ่ะเกือบ30เหมือนกัน
0: ฉันว่าถึง
1: เนาะ
0: พล็อตเรื่องเป็นอย่างงี้อีตัวการ์ตูนทุกตัวมันต้องไปต่อสู้กับแท็บเล็ตพอเด็กไม่เล่นตุ๊กตาแล้ว
1: เด
0: ็กจะไปเล่น
1: แท็บเล็ต
2: ไอ้น่าดู
0: อีแท็บเล็ตก็เลยเหยออีนี่ก็เลยต้องไปสู้เพื่อเอาเด็กคืน
2: อ๋ออันเนี้ย
0: เข้าใจป่ะ
2: เ
0: นี่ยคือพล็อต
2: โอเคอ
1: ันน่าดูนะ
2: 18นี้เหรอเดี๋ยวพาน้องดีไปดูดีกว่า
0: เนี่ยนำทีมโดยวูดดี้ไงวูดดี้ก็ต้องสู้ไง
1: สู้กับอะไรนะเขาเรียกลิลลี่แพดนะลิลลี่แพด
0: เออเนี่ยเด็กมันเด็กก็จับแต่จอไงเราก็คือจะเลหลังตุ๊กตาแล้วไง
2: เออ
0: เออตุ๊กตาก็ต้องสู้ไงล่ะ
1: แล้วเหมือนช่วงเนี้ยดิสนีย์อ่ะเขาจัดนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยนะมีวิ่งมีงานอะไรพอ Toy Story 5กำลังจะมาท ที่เหมือนที่ปาร์คต่างๆของดิสนีย์เขาจะจัดเป็นธีม Toy Story ต้อนรับเลยอ่ะก็เป็นหนึ่งเป็นหนังชูโรงของเขาเลยอ่ะเนาะ Toy Story อ่ะนะมีข้อความอะไรไหม
2: เพลง Taylor Swift ด้วยดีมากอ๋อเราหมายถึงว่า Toy Story หรออ
1: ่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เออเรื่องเดียวกันมั้ย
1: เพลงประกอบ
2: เพลงประกอบหนังใช่มั้ยหน้าพาลูกไปดูอันเนี้ยถึงไหนแล้วต่อ
1: ลิงลิงคองบ้างไหม
0: ได้ค่ะน้องลิงลิง
1: ลิงลิงคองนะครับล่าสุดเนี่ยเขาแชร์เหตุการณ์ถูกคุกคามจากสาวไทยอีกแล้วนะครับตอกย้ำว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรถูกมองข้ามนะครับลิงลิงคองครับตกเป็นเป้าของพฤติกรรมการคุกคามของบุคคลที่เรียกว่าสาวแสงนะครับผมแล้วก็มีลักษณะในการติดตามล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรงนะครับจนทีมงานใกล้ชิดต้องออกมาเปิดเผยเหตุการณ์พร้อมกับประณามการกระทำดังกล่าวนะครับซึ่งเราได้เห็นคลิปจากสไตลิสต์ส่วนตัวของลิงลิงเนาะที่กำลังเล่าถึงวินาทีหน้าวิตกนะครับซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันมีกลุ่มบุคคลนะครับผมมีพฤติกรรมติดตามนักแสดงอย่างใกล้ชิดเกินขอบเขตของการเป็นแฟนคลับนะครับเริ่มตั้งแต่งานอีเวนต์ก่อนจะวิ่งตามรถหลังเสร็จงานแล้วก็ยังขับรถสะกดรอยตามไปจนถึงร้านอาหารที่ทีมงานเดินทางไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับสร้างความตกใจมากนะครับในช่วงที่ทีมงานกำลังขนสัมภาระจากรถแล้วก็มีบุคคลหนึ่งพุ่งเข้ามาประชิดตัวหลิงหลิงนะครับอย่างกระทันหันและก็ระยะใกล้มากจนทีมงานเนี่ยต้องรีบขวางแล้วก็ป้องกันสถานการณ์ไว้ได้ทันนะครับโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับความบาดเจ็บนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่เหตุที่ไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อนะครับซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับน้องหลิงหลิงก็ได้แชร์เนื้อหาดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอกย้ำว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรถูกมองข้ามแล้วก็แน่นอนแฟนๆชาวไทยก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นคนประเทศอะไรอ่ะนะฮะแล้วพอทำแบบนี้มันรู้สึกว่ากังวลถึงความปลอดภัยของตัวศิลปินเองด้วย
2: อันนี้ต้องให้เกียรติศิลปินด้วยนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะแฟนคลับไทยไม่ค่อยเป็นนะ
0: จริง
2: ฉันรู้สึกแฟนคลับไทยไม่เป็น
0: แฟนคลับไทยไม่ค่อยเป็นน้อยมากแฟนคลับไทยที่จะมีแบบ
2: ที่จะเจออะไรแบบ
0: เออที่จะเจออะไรแบบเนี้ย
2: อ่ะฉันว่าแบบมีแหละแต่ไม่เยอะไม่เยอะเลยแฟนคลับไทยน่ารักส่วนใหญ่ที่จะเจอแล้วมีระเบียบขี้เกรงใจ
0: ใช
2: ่เออส่วนใหญ่อ่ะให้เกียรติศิลปินแล้วสังเกตนะสมมติถ้าศิลปินเขาไปแบบส่วนตัวแฟนคลับไทยไม่ตามนะถ้าแบบไปส่วนตัวไม่ค่อยตาม
0: เออไม่ค่อยตาม
2: จะตามก็คือเจอไปงาน
0: ไปงาน
2: มาเจอกันให้ซัพพอร์ตกันให้แบบมาเป็นกำลังใจให้ศิลปินที่เราชอบส่วนใหญ่แฟนคลับไทยจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดซาแซงอ่ะส่วนใหญ่ที่เจออ่ะส่วนใหญ่มาจากต่างชาติ
0: ใช่แต่ว่าเอาจริงๆฉันว่าแฟนคลับไทยก็ค่อนข้างให้เกียรตินะ
2: ให้เกียรติให้เกียรติ
0: ในฐานะที่ฉันแบบเป็นพิธีกรหลายงานอะไรเงี้ยพวกเราเนาะเขาก็จะให้เกียรติอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ให้เกียรติแล้วแบบสมมติว่าแบบงานอ่ะเขาจะมีเส้นแบบเหมือนแบ่งเขาเรียกนะที่กั้นอ่ะเนาะก็ไม่ค่อยมีใครที่แบบจะแบบมีปัญหาทะลุอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เกียรติศิลปินนะบอกว่าเพิ่งมาดูหน้าน้องเคเบิลวันนี้หล่อเข้มมาก
1: ขอบคุณมากครับ
2: มีคนทักว่าวันนี้คือคุณชัยชนกมาหรอคุณ
1: สปีกกับผมแบบนี้ไม่ได้นะคุณดาด้าคุณมาอันเดอร์สแตนคุณไม่เข้าฮาร์ทผมหรอก
0: แกต้องเจอเบิ้ลใส่เสื้อลินินสีน
1: ้
0: ำ
1: เง
0: ิน หม้อห้อมเหมือนเลย
1: เป็นทรงออกหม้อห้อมหน่อยนะ
0: คือเบิ้ลอะใส่ลินินนะผ้าลินินแต่ลินินมันจะมีความคล้ายหม้อห้
2: อ
0: มวันนั้นเหมือนมาก
1: มีคนทำท่านี้ด้วยนะ
0: เหมือนมาก
1: นะนะใช่ชนกนะ
0: เหมือนเลย
1: นะคร
0: ับ นะคะเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงก่อนค
1: ่ะได้จ้านะฮะเดี๋ยวกลับมาเบรกข่าวต่อจ้ะ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: แก
8: หนึ่งว่า
7: ล่าสุด
9: ทำไมเล่าม
7: ีคนไปเจอปลิงทะเลสีชมพูเกยหาดที่ระยอง
8: ลักษณะของปลิงมันเป็นยังไง
7: แกฟังนะ
9: ชมพูยังไงชมพูจะกิ้งพิงไหม
7: ปลิงทะเลสีชมพูเกยหาดระยองแวบแรกที่ฉันคิดอ่ะนี
8: ่ลองอธิบายรูปร่างหน้าตามันหน่อยได้ไหมบอก
9: มันเยอะขนาดเนี้ย
7: แกเยอะมากรอบแรกที่ฉันคิดอ่ะด้วยความที่โตมากับหนังดีเอ็กไฟอ่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรมาบุกโลกจริงจริง
9: มนุษย์ต่างดาว
8: อะไรเงี้ยที่ไทยเหรอ
7: ใช่ที่ไทยที่ระยองเนี้ยคือฮามากคือฮามาก
8: ปลิงทะเล
7: ใช่หลายคนบอกว่าคือหนอนหรือเปล่าหรือหลายคนบอกนี่คือสิ่งลี้ลับอะไรจากนอกโลกหรือเปล่า
8: อันนั้นแหละสิน
7: ี่คือปลิงหนวดกิ่งชมพูสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ตามปกติเนี่ยอาศัยอยู่ตามพื้นทรายในทะเลใกล้ชายฝั่งแต่ปรากฏการณ์นี้มันเกิดได้2อย่างนะอย่างแรกคือกระแสน้ำและคลื่นลมแรงปลิงทะเลชนิดนี้มันเคลื่อนที่ได้ช้ามาก
9: แต่มันสวยนะ
7: สีมันสวย
9: สีมันสวยเนาะดูดิ
7: เนี่ย
9: แล้วมันมีอันตรายอะไรไหมเราจะโดนแล้วเราจะแบบโดนปลิงทะเลเราจะแบบเราจะหนังเราจะไหม้ไหม
7: ไม่มียังไม่มีรายงานเรื่องของการเจ็บปวดและอันตรายจากปลิงนะคะแต่เขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ลางบอกเหตุหรือ the day after tomorrow อะไรมันคือปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้และในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งค่ะ
8: นอกจากกระแสน้ำที่พี่อ๋องบอกว่ามันสามารถเป็นหนึ่งสาเหตุได้แล้วมันมีสาเหตุหนึ่งก็คือค่าความเค็มของน้ำทะเลเปลี่ยนไปคือช่วงนี้หน้าฝนเนาะพอฝนตกลงมาเน
7: ี่ยสวยนะ
9: สวย
8: น้ำมันอาจจะแบบจืดขึ้นนิดนึงอ่ะนะฮะปิงอาจอยู่ไม่ได้หรือเปล่าก็แบบขึ้นมาบนฝั่งดีกว่า
7: ใช
9: ่มันก็นิ่มๆเหมือนสลัดชีเน
7: า
9: ะ
7: ไม่อยากให้น้าคิดไปถึงอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะไม่อยากให้น้าลิงอะไรเขาก็ของกินปักปากกาไม่ช่วยเลยหรอ
9: ไม่สลัดชีที่มันเป็นอันน
8: ี้บีบบี
9: บแบบที่เด็กๆเขาเล่นกันนะ
7: หรือว่าแกพูดถึงสลัดปี
9: ไม่ใช่สลัดชีของเล่นเด็ก
7: นะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะใครยังรถติดอยู่เอาใจช่วยด้วยนะ
9: กำลังใจค่ะบางคนพูดถึงออฟฟิศกัน
7: ถ้าใครยังรถติดอยู่เนี่ยคือยังไม่ถึงออฟฟิศอะกลับรถแล้วกลับบ้านไปนอน
9: ลาเลยลาครึ่งวัน
7: ใช่นะค่ะขอบคุณด้วยชั่วโมงนี้ครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolisงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909ค่ะ
9: แป๊บนึงนะขอแก้เขาบอกสกูชี่กับพี่ดา
8: พี่ดาเรียกว่าอะไรนะ
9: สล
7: ั
9: ดช
7: ี่ฉันก็ว่าสลัดชี่มันดูเป็นฟิลแบบ
9: มีปาโทคิมบอกว่าสีชมพูเหมือนคล่องแคล่ง
7: เห็นไหมสลัดชี่มันน้ำปั่น
9: อ
7: ๋
9: อเหรออ
8: ๋อเออสลัดชีก็แปลว่าน้ำปั่น
9: สกุชี่ได้ไหมถึงสกุชี่เออนี
7: ่โอ้ตายตายแต่ละคน
8: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวนั่งมอไซค์มาแล้วกัน
7: นอเจอกันพรุ่งนี้ค
9: ่
7: ะ
9: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาห ารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แนวฟินต้องกินเนาะ EFM Fandom Life
1: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
2: ครับ
1: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
1: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีกที
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
1: เ
3: ช้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
4: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
5: ชาชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
1: เออเป็นหนุ่ม
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
8: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
6: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์ดอยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอดใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูโอกะประกาศเตือนภัยสึนามิด่วนหลังแผ่นดินไหวใกล้ฟิลิปปินส์ขนาด 8.2 แมกนิจูดขณะกรมอุตุชี้แจงไม่กระทบไทย
6: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
5: ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่จังหวัดโอกินาวะขึ้นไปจนถึงอิบารากิโดยคาดว่าเริ่มเข้าชายฝั่งญี่ปุ่นตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.ในพื้นที่จังหวัดโอกินาวะหมู่เกาะมิยาโกะหมู่เกาะยาเอยามะหมู่เกาะไดโตเกาะหลักโอกินาวะและประมาณ 12:00 น.ในพื้นที่จังหวัดคาโกชิมะฝั่งตะวันออกของจังหวัดเกาะทาเนกาชิมะเกาะยาคุชิมะเกาะอามามิหมู่เกาะโทการะและจังหวัดมิยาสกิฝั่งตะวันออกของจังหวัดมิยาสกิและคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูโอกะขออภัยค่ะณเมืองฟูกูโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งปากน้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าสังเกตสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกูโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585327ขณะที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไทยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายสถานีตรวจวัดทั้งประเทศและต่างประเทศพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่อัปเดตล่าสุดที่ 7.8 เป็นกระบวนการทางวิชาการตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มีข้อมูลความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลตรวจวัดเพิ่มเติมทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคาร์ดและไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางของทางการและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันช่วงนี้มีรายงานทางการแพทย์พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้นคู่หมู่สุขภาพวันนี้จึงขอแนะนำข้อมูลไข้หูดับจากกรมควบคุมโรคอาการและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: โรคไข้หูดับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่พบในสุกรสามารถเข้าสู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารเมนูหมูที่ปรุงสุกไม่เพียงพอและผ่านบาดแผลจากการสัมผัสเนื้อหมูดิบโดยอาการของโรคมีตั้งแต่เป็นไข้สูงปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหายใจลำบากปวดกล้ามเนื้อไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งส่งผลเสียต่อการได้ยินลดลงหรือหูดับถาวรหรือเสียชีวิตได้ในรายที่มีอาการรุนแรงกรมควบคุมโรคเน้นย้ำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆแยกอุปกรณ์สำหรับคีบเนื้อหมูดิบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารรวมถึงไม่ใช้เขียงหรือภาชนะสำหรับอาหารดิบร่วมกับการปรุงอาหารสุกผักหรือผลไม้ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวมีสีคล้ำรวมถึงล้างมือก่อนสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบทุกครั้งและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูโดยตรงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 18

0: พลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับนี่คือหายไปไม่บอกลาจาก Full Step นะครับเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่18ใน FM Playlist of the Week ของเราครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่ง DJ Cable ต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้านะครับอัปเดตข่าวเรียบร้อยแล้วฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องในช่วงของ DJ Playlist นะครับ2ชั่วโมงตรงนี้กับเพลงเพราะๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนต้องบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะคุณผู้ฟังหลายคนก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเช้านี้รถค่อนข้างจะติดเลยนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องของไฟไหม้เนาะแถวพระราม6นะครับรวมไปถึงมีอุบัติเหตุยิบยิบย่อยๆตามถนนเส้นต่างๆก็ทำให้รถติดสะสมในช่วงเช้านี้นะครับอัปเดตกันเข้ามาหน่อยคุณผู้ฟังครับใครที่ติดอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าโอเคตรงนี้ผ่านพ้นแล้วรถค่อนข้างสะดวกแล้วหรือว่าถึงออฟฟิศหรือยังไม่ถึงออฟฟิศส่งข้อความมาพูดคุยนะครับรวมไปถึงขอเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเช้านี้เราเริ่มต้นกันแบบสบายๆเนาะจะได้สู้กับการจราจรรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช้านี้ไม่จบจากพร็อกซี่นะครับขอให้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเลย Proxy.

เติมคะแนนทุกวันจนได้เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราเลยนะครับยินดีกับนุ่นนิวด้วยนี่คือแชมป์ออฟเดอะวีคคนใหม่ของเรานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฤดูใหม่นุ่นนิวนะครับพูดถึงนุ่นนิวคุณผู้ฟังครับล่าสุดนะครับนุ่นนิวเป็นหนึ่งในไลน์อัพคอนเสิร์ตใหม่ของบ้านเอทามโชว์บีทของเราด้วยนะครับรุกกี้ดีวอลส์คอนเสิร์ตนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมนะฮะต้องบอกว่าเป็นโวคอลทั้งนั้นเลยนะเป็นสายร้องทั้งนั้นเลยนะครับเตรียมตัวโหมดหูเคลือบทองได้เลยนะครับนอกจากนุ่นนิวแล้วยังมีวอวรรณรัตน์นะครับตาอู๋พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินครับมาคริสแล้วก็คอปเปอร์วงบัสด้วยนะครับเราจะไปสนุกพร้อมกันก็คือวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ Bytech Live นะครับส่วนบัตรครับเราจะเปิดขายกันวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับราคาบัตรเนี่ยมี 5,200 บาท 4,700 บาท 4,500 บาท 4,000 บาท 3,500 3,000 แล้วก็ 2,700 บาทสามารถไปติดตามรายละเอียดของคอนเสิร์ตนี้ได้นะครับทางช่องทาง A-Time Showbiz ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะครับสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดเลยใน A-Time Showbiz ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะเลือกตั้งกันก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราครับชวนมานั่งส่องนะครับมานั่งตรวจกันบ้านนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากันหน่อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มต้นที่อาจารย์ชัชชาติเนาะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นผู้สมัครคนไหนนะครับรอติดตามกันได้คืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจ้างานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจ้างานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์ส่องกระจกก่อนออกจากบ้านช่วยเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: สมูทโต
11: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
10: สมูทโตกินน้องสมูท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: เราเคยได้ยินหลายๆคนมีปัญหากับป้าข้างบ้านแล้วก็โทรเข้ามาในพุทธอพุทโธนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยป้าข้างบ้านคนนั้นเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของคุณจะทำยังไงกันดีนะครับคุณสตางค์ครับโทรเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยส่วนตัวนะไม่ชอบคนที่มีนิสัยแบบเป็นมนุษย์ป้าเป็นป้าข้างบ้านชอบแบบมายุ่งเรื่องของบ้านคนอื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณยายของคุณสตางค์ครับเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับชอบเล่าเรื่องคนแถวบ้านเรื่องชาวบ้านเมามอยให้คุณสตางค์ฟังตลอดซึ่งคุณยายของคุณสตางค์อายุ70นะครับก็จะมีแก๊งคุณยายที่อายุไล่เลี่ยกันเนาะก็จะเปิดนั่งเสวนากันเมาเรื่องคนอื่นตลอดซึ่งคุณสตางค์เนี่ยอยากจะมีหาวิธีนะครับปรับคุณยายยังไงดีว่าอยากคุยคุณยายว่าคุณยายสิ่งที่คุณยายทำอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักนะก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆว่าควรจะต้องเริ่มต้นคุยกับคุณยายยังไงดีนะครับไปตามสายคุณสตางค์ย้อนหลังกันได้ฟังครับ YouTube เอทามของเรานะครับพุทธพุทโธแล้วเดี๋ยวพุธนี้ 3:00 น. ถึง 5:00 น. เจอกันเวลาเดิมกับพุทธพุทโธ

0: โอ้นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเลี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ในช่วง New Release นะครับมาจากวงที่มีชื่อว่าคอนบอยครับเพิ่งเปิดตัวภายใต้บ้าน Box Music คุณผู้ฟังครับปล่อยเพลงออกมานะครับชื่อเพลงว่าเจ๋งเป้งนะครับฟังไม่ได้ยินคำนี้มานานมากเลยนะเจ๋งเป้งนะครับซึ่งสไตล์ดนตรีของเขาถ้านึกภาพไม่ออกนะน่าจะเป็นเหมือนสไตล์ Alternative Rock นิดๆ นะครับผมเหมือนวงย้อนกลับไปสักยุคประมาณ2010ต้นๆ นะครับลองฟังดูครับนี่คือเจ๋งแป้งหนึ่งงานจากคอนบอยครับ
2: คอนบอยดีวะคอน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon.

0: EFM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number
1: one. New season. ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนกลางชุมชนซอยพระราม6เขตปทุมวันเพิงเผาผ่านไปแล้ว5หลังคาเรือนล่าสุดยังไม่สามารถควบคุมเพิงได้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
6: อะไรด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนพระรามที่6ซอย15ถนนพระรามที่6แขวงรองเมืองเขตปทุมวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองระดมรถน้ำกว่า10คันจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เนื่องจากที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านเรือนปลูกติดกันจำนวนหลายหลังและมีลักษณะซอยแคบรถน้ำไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้เพลิงไหม้โหมรุนแรงต่อเนื่องและลุกไหม้ไปแล้ว 4-5 หลังคาเรือนประชาชนที่พักอาศัยต้องอพยพหนีออกมานอกพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องถอนกำลังชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างอาคารมีรอยร้าวและอาคารหวั่นอาคารทรุดขณะที่ไฟยังคงลุกลามต่อเนื่องเอกนิติเผยนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเร่งสำรวจผู้เดือดร้อนและผู้ตกหล่นจากระบบให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคมนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีผู้ถือครองบัตรที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแม้ในความเป็นจริงจะไม่ได้ดูแลพ่อแม่ก็ตามซึ่งรัฐบาลได้รับฟังข้อคิดเห็นจากสังคมและเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้เดือดร้อนจริงจึงจำเป็นต้องทบทวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยจุดประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้ขาดโอกาสและผู้ที่ไม่มีผู้ดูแลอย่างแท้จริงขณะที่ในส่วนหลายปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนว่าผู้ได้รับสิทธิ์บางส่วนไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงส่งผลให้คนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือกับถูกตกหล่นจากระบบโดยรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเปิดดำเนินการจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนื่องจากอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของหลายครอบครัวโดยการสำรวจสิทธิ์ในขณะนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครแต่เป็นการยืนยันตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงผู้เดือดร้อนจริงมากที่สุดโดยปัจจุบันมีผู้ยืนยันข้อมูลแล้วเกือบ10ล้านรายจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 13.2 ล้านรายทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้การสำรวจและทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดทางให้ผู้ตกหล่นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงความเป็นธรรมและการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงเป็นสำคัญนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและการช่วยดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางยังคงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมณฑลทหารบกที่38ที่จัดชุดช่างจิตอาสาเข้าซ่อมแซมบ้านผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: มณฑลทหารบกที่38จัดชุดช่างจิตอาสาร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาสนับสนุนเทศบาลตำบลท่าวังผาดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี2569ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านโดยได้เข้าซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานบ้านที่ชำรุดของนางสาวจันดาดุงเพชร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวบ้านเลขที่2หมู่3ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยใช้เวลาดำเนินการ2วันเพื่อให้มีความปลอดภัยและพร้อมรับช่วงฤดูฝนปัจจุบันการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้พิการสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

Dangerous ครับหนึ่งงานจากพี่คนหล่อสุดอันตรายคนนี้นะครับเจมินายนั่นเองรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงที่2นี้มาด้วยเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับ 11:16 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับก่อนจะฟังเพลงเพราะๆกันต่อ1เรื่องใกล้ตัวชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เวลาไปเจอใครเนี่ยแต่ละคนก็จะมีกระบอกน้ำส่วนตัวพกติดตัวไว้ตลอดนะครับก็ทำให้การดื่มน้ำในแต่ละวันของเรามันเยอะขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าคุณเคยสังเกตกันไหมว่าคุณเนี่ยล้างกระติกน้ำหรือว่ากระบอกน้ำเก็บความเย็นของคุณบ่อยแค่ไหนบางคนบอกว่าฉันใส่แค่น้ำเปล่าไม่จำเป็นต้องล้างทุกวันก็ได้เพราะว่ามันก็คือน้ำเปล่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะใส่น้ำเปล่าหรือว่าน้ำอะไรก็ดีเนี่ยคุณควรจะต้องล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานนะครับเพราะบางทีคุณใส่น้ำเปล่าก็จริงเนาะแต่ว่าตัวของที่ดูดหรือว่าตัวของปากกระบอกเนี่ยมันก็สัมผัสกับปากเราหรือว่ามือเรามันทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันสามารถหลุดลอดเข้าไปในกระบอกน้ำของเราได้และถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันอาจเจริญเติบโตนะครับเป็นหลากหลายเชื้อเลยไม่ว่าจะเป็นอีโคไลนี่ที่เป็นดังๆสำหรับท้องร่วงท้องเสียนะครับรวมไปถึงบางคนที่มีอาการติดเชื้อทางเดินอาหารหรือว่าระบบทางเดินอาหารเนี่ยไม่รู้สาเหตุว่ามันมาจากอะไรกันแน่ฉันก็กินข้าวของฉันปกติบางทีมันอาจจะมาจากสิ่งสกปรกพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดกระติกน้ำกระบอกน้ำล้างทุกวันดีที่สุดนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: สัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์เรื่องพบเธออยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราต้อนรับเน็ตแล้วก็เจเจเนาะสัปดาห์นี้เราจะต้อนรับลาเต้แล้วก็คิมนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของลาเต้แล้วก็คิมนะครับอยากจะส่งแฟนฟิกชันมาหาพวกเขาคุณสามารถเข้าไปที่ X ของ EFM Station เราได้ครับแล้ววันพฤหัสนี้ 2:30 น. ถึง 4:00 น.เจอกัน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์กับรสกระแทกเต็มคำครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ฟู้ดทอล์คฟู้ดทัวร์ครับสัปดาห์นี้เริ่มทัวร์กันแล้วนะครับ12มิถุนายนนี้วันศุกร์นี้นะครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมไปเจอน้องๆที่นวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับแน่นอนนอกจากพี่ๆไปแล้วนะครับไม่ได้ไปตัวเปล่าพกพลังบวกและก็รอยยิ้มรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยไปหาน้องๆถึงที่เลยนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรในใจเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินเจอกันบดินทร์นะจ๊ะร่วมทัวร์ด้วยอาหารโดยเนี่ยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยชนิดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่า
3: สวัสดีวันจันทร์ส่องกระจกก่อนออกจากบ้านช่วยเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเ
0: รเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอ่ออีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่ออีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้านี่มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
4: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้องลิสซินทูยายอะ
5: ว้าว
3: มันผ่าน
5: แค่เฮีย
4: ใช่แค่เฮีย
6: ยายจะมีการทบทวนไหม
3: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมื่อหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
4: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
7: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารกุมภาพันธ์สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้อนรับคุณอาร์ตจิตวิญญาณครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรมาเล่าเรื่องเบอร์เดิมของเราเลยครับ02-658-373นะครับหรือว่า inbox เข้ามาใน Facebook ของเราได้ EFM Station แล้วพรุ่งนี้เจอกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

ไซด์ทูไซด์โฟดๆนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าเหมือนเดิม8โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีวันจันทร์ที่แฮปปี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่มีความสุขของทุกคนนะจ๊ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลื่อนประชุมครม.ออกไปวันพุธที่ 10 มิถุนายนเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจเวียดนามและรัฐมนตรีร่วมคณะจำนวนมากล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเวียดนามแล้วเริ่มภารกิจทันทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุ่งขยันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: เมื่อเวลาประมาณ 10:00 นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับพร้อมเริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองประเทศก่อนหารือกับภาคเอกชนเวียดนามแลกเปลี่ยนมุมมองข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันช่วงบ่ายจะเป็นกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะเข้าร่วมประชุมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3และช่วงบ่ายจะเข้าร่วมงานไทยแลนด์เวียดนาม Investment and Business Forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9มิถุนายนไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนเวลา 10:00 นตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนซึ่งมีรัฐมนตรีร่วมคณะติดตามเป็นจำนวนมาก ส่วนความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ลึก 10 กิโลเมตรนอกชายฝั่งมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ออกเตือนสึนามิเมื่อช่วงเช้าล่าสุดสถานีวิทยุท้องถิ่นในเมืองเนเจอรัลซานโตสซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ15กิโลเมตรระบุสถานการณ์ขณะนี้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคต่อเนื่องประชาชนพากันวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนส่วนจังหวัดซาลังกานีซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวรายงานระบบไฟฟ้าสัญญาณโทรคมนาคมถูกตัดขาดและต้องงดการเรียนการสอนขณะประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์โดยทันทีพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง
11: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
2: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
1: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
2: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอ่ะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอ่ะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยแต่ติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หยิด
1: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
2: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
0: กับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางสถานีวิทยุด้วยนะครับทั้ง FM แล้วก็ AM รวมถึงผู้ที่ติดตามรับฟังทางเพจ Army Radio นะครับอยากจะเห็นหน้าค่าตาการสวิตชิ่งนะครับเข้ามารับชมทางเพจก็ได้นะครับพูดคุยกันตลอดทั้งรายการเลยครับ
1: แฟนคลับของเรานะคะ FC เราก็คนเดิมทั้งนั้นเลยมาให้กำลังใจกันสม่ำเสมอต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบอกเล่ากันด้วยว่าอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่ฝนฟ้าบางทีไม่มีสัญญาณบอกกล่าวกันล่วงหน้าเลยนะคะคุณ
0: ครับ
1: บางวันนี่เช้ามาแดดนี่เปรี้ยงเลยแล้วพอสายๆอยู่ๆฝนตกมาหนักอีกต่างหาก
0: เด
1: ี๋
0: ยวรออีกทีตอนเย็นลุ้นกันนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่า
1: เป็นช่วงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศมาฝากด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะต้องคอยติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็โอ้โหคึกคักกันเลยคุณณัฐาใช้เพลินเลยไหม
0: เพลินเลยคุณมาณัฐมนครับก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาของกินของใช้ทั่วๆไปเนี่ยนะครับ
1: ค่ะค่ะก็ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะเรื่องของบัตรคนจนที่มีการเอาเกณฑ์การนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไปลดหย่อนภาษีแล้วจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เรื่องของบัตรคนจนหรือสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ถึงขนาดทำให้ครอบครัวทะเลาะกันก็มีนะคะหนักอยู่ล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยห่วงใยเรื่องนี้นะคะให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อที่อาจจะต้องยกเลิกหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วสำหรับช่วงคนดียังมีอยู่หายไปนานนะคะก
0: ็
1: เดี๋ยวไปติดตามกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะแล้วแต่ช่วงนี้มีข่าวสารอะไรมาฝากกันคะ
0: ก็เริ่มต้นรายการวันนี้นะครับวันนี้มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคุณผู้ฟังก็คือวันนี้ตรงกับวันอัฐมีบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนเรานะครับวันอัฐมีบูชานะครับคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว8วันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะก็คือเดือน6นะครับซึ่งในปีที่มีอธิกเมศอธิกมาศเนี่ยนะครับจะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7แล้วก็ในปี2569วันอัฐมีบูชาก็ตรงกับวันนี้แหละครับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับจะไม่ปรากฏเป็นวันสำคัญในปฏิทินทั่วไปมากนักทำให้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับวันนี้สักเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะตามพุทธประวัตินะคะหลังการเสด็จดับขันธปรินิพานณเมืองกุสินาราเหล่ากษัตริย์มัลลาก็จะได้ประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธสรีระเป็นเวลา7วันก่อนอัญเชิญไปถวายพระเพลิงณมกุฏพันธะณเจดีนะคะเมื่อพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเดินทางมาถวายบังคมพระบาทนะคะเป็นครั้งสุดท้ายพระเพลิงเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มีการลุกขึ้นมาเองอันนี้ก็ตามพุทธตำนานที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาค่ะภายหลังการถวายพระเพลิงเนี่ยก็ได้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์แล้วก็ผู้ปกครองนครต่างๆเพื่อนำไปประดิษฐานแล้วก็สร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจึงทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายไปยังดินแดนต่างๆค่ะ
0: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับวัดหลายแห่งยังคงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอัฐมีบูชานะครับอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็การรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาการเวียนเทียนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์นะครับ วันอัฐมีบูชาจึงเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับคุณมาดัตมนคุณผู้ฟังครับซึ่งก็มีหลักธรรมคำสั่งสอนมากมายเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันสืบสานทำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปด้วยครับ
1: เชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้เนาะว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะ9มิถุนายน2569เนี่ยจะมีการอัญเชิญแล้วก็พิธีบวงสรวงพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดเท่าองค์จริงนะคะซึ่งก็จะมาประดิษฐานให้ประชาชนในร่วมกราบไหว้บูชาที่พระ

0: หลังจากนั้นนะคะวันที่หลังจากวันที่16ไปนะคะก็จะไปเป็นสถานที่แม่สายเชียงรายก่อนที่จะไปที่ย่างกุ้งเมียนมานะคะเพื่อจะไปปฏิญาณถาวรมีตารางโชว์อยู่นะคะว่าลำดับรู้สึกว่าจะ19ถึง21ไปเชียงรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะไปเป็นสถานที่ย่างกุ้งเมียนมาค่ะ
1: ครับก็อันนี้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับก็จะได้เห็นในส่วนของการที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับการประดิษฐานรูปของพระพี่นางสุพรรณกัลยาเนี่ยนะครับซึ่งองค์จริงท่านงดงามมากๆเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับพี่น้องกรุงเทพมหานครท่านใดที่เคารพศรัทธาในสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาก็เรียนเชิญได้ที่วัดสักเกต 9-16 มิถุนายนนี้นะครับเอาไปดูกันต่อคุณมานัทมนต์คุณผู้ฟังครับเรื่องที่เราพูดกันในช่วงต้นรายการที่ผ่านมาร้อนแรงมากๆเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ในการคัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าหลายคนเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยนะครับอาจารย์ที่มีการออกเกณฑ์ดังกล่าวมาเนี่ยมันก็ทำให้หลากหลายครอบครัวมีการมาพูดคุยกันบางทีไม่พูดคุยกันธรรมดาด้วยบอกว่าบางทีลูกนั่งทำงานอยู่กลายเป็นลูกอกตัญญูก็มีเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: จากการออกเกณฑ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่การคัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับได้ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำเกณฑ์การลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่มาใช้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยก็สร้างความไม่พอใจนะครับแล้วก็เกิดเสียงพูดคุยกันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนมากที่เขาก็กตัญญูเนี่ยเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะครับจนต้องกลับทำให้เสียสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปครับ
0: ค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้แจ้งว่าทางท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณายกเลิกการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นเกณฑ์กลั่นกรองสิทธิ์ในเรื่องของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวันนี้ค่ะก็มีการแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อช่วงน่าจะเป็นช่วงเช้าที่สนามบินก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ครับก็โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้นะครับก็ได้กล่าวว่ากรณีการเอาลูกมาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เกณฑ์นี้ใช้ในปีนี้ไม่ทันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามก็มอบให้กับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมไปพิจารณาทบทวนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุดนะครับว่าข้อนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ถูกลูกนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีจนทำให้ตัวเองต้องขาดสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการมอบให้กับกระทรวงการคลังนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อทบทวนสิทธิ์แล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนทุกคนครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันจริงๆนะสำหรับเรื่องนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเร่งคัดกรองคนอยากจนไม่ใช่ยากจนนะ คนอยากจนเนี่ยออกจากคนยากจนให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคมนี้นะคะกรกฎาคม2569นี้เพราะว่าวันที่1สิงหาคม2569เนี่ยจะต้องให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ได้ด้วยคือพอหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ต่อนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยข้อมูลการลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะเกือบ10ล้านรายแล้วด้วยค่ะเนี่ย
1: ครับโอ้โหนี่นะคร
0: ับ เยอะมากเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มีเรื่องบัตรสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่อีกนะคะที่ยังต้อง
1: แต่น่าเห็นใจนะคุณมานัทมนต์นะครับก็หลายคนก็หวังพึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของสิทธิสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยเห็นตามที่ตามบ้านผมหรือว่าตามสถานที่ต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็นำไปซื้อใช้จ่ายสิ่งของที่เขาต้องจำเป็นในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะ
0: เขาก็ไม่มีจริงๆนะเห็นใจมากๆเลยนะคะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากกระทรวงการคลังด้วย
0: ใช่ค่ะค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยก็ต้องช่วยกันนะคะคนไทยด้วยกันอ่ะมาช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงนี้เลยแล้วกันแล้วดีกว่านะคะคุณนิธาเทวดาเดินดินค่ะแจ้ดนุพลค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ับเทวดาเดินดินเนี่ยนะฮะก็สอดคล้องก
1: ับ เทวดาเดินด
0: ิน บทเพลงนี้นะต้องไม่ว่ายังไงคนทุกคนอ่ะก็เหมือนกันเนี่ยนะครับก็เราทุกคนนะครับมีคุณค่าในความเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะเอาพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าคุณมานัทมน
1: ที่ไหนนะคะไปเที่ยวไหน
0: ชายแดนกองทัพภาคที่2น
1: ี
0: ่ปราสาทตาควายนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกระแสแรงเกินคาดนะคุณผู้ฟัง
1: จริงๆนะไม่น่าเชื่อเลย
0: ในส่วนของกองทัพภาคที่2เนี่ยเขาเปิดเผยนะครับถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีการลงทะเบียนท่องเที่ยวชมประวัติอุทยานเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และยุทธภูมิเนี่ยนะฮะปราสาทตาควายเนิน350แต่ใครไปในสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะต้องลงทะเบียนก่อนนะคุณผู้ฟังน
1: ะ
0: แล้วเขาเปิดเป็นรอบด้วยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการ
1: จัดอะไรเข้าไป
0: นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็คึกคักมากๆนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางกันไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจอย่างเป็นทางการซึ่งมียอดการจองสิทธิ์เข้าชมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเกินเป้าที่เขามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนในรอบแรกก็คือวันที่6มิถุนายนเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์ปรากฏว่ามีผู้สนใจเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่เอ่ย
0: 1,200 ราย
1: ทะลุเป้า
0: เนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio คุณเห็นภาพเลยนะครับต่อแถวเลย
1: ต่อแถวกันเดินเข้าไปปราสาทตาควายกันเลยนะคะ
0: พี่น้องประชาชนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเต็มเลยเนี่ยนะฮะไปเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นพื้นที่ทางยุทธวิธีด้วยตรงนี้ก็สะท้อนนะครับถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วขณะที่การเปิดลงทะเบียนเมื่อวานนี้นะครับ7มิถุนายนเนี่ยเขาก็มีการขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจำนวน 1,500 สิทธิ์นะครับล่าสุดเนี่ยมียอดจองแล้ว 1,000 กว่ารายด้วยกัน
1: มีจองแล้วด้วย
0: ถูกต้องครับก็ถือว่ามีการลงทะเบียนจองในอย่างต่อเนื่องคาดการนะครับว่าทุกรอบที่มีการเปิดลงทะเบียนต้องเร็วหน่อยก็คาดการว่าเต็มทุกรอบเนี่ยนะฮ
1: ะแต่ไม่ใช่อยู่ๆจะเข้าไปได้เลยนะ
0: เ
1: ขาก็จะมีรถรับส่ง
0: ถูกต้องครับ
1: เข้าไปนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนเตรียมนั่งรถที่เขาจัดไว้ให้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็เรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไว้อย่างน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจตอนที่เราติดตามเหตุการณ์การปะทะนะคะไทยกัมพูชาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็จินตนาการภาพเลยนะโดยเฉพาะเนิน350นะคะก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงซึ่งก็เห็นด้วยเลยนะคะว่าดีมากเลยพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วยดูจากวิวทิวทัศน์ก็สวยงามนะคะแล้วก็ทัศนียภาพของพื้นที่ชายแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ค่ะยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แถวนั้นด้วยนะย
0: ัง
1: ไงก็คือประชาชนแถวนั้นเนี่ยเขาจะนำอาหารทำนำสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยไปขายแถวๆนั้นนะคะถ้าจะยกตัวอย่างนะ
0: ร
1: ับประทานมากเลยทุเรียนแล้วก็มีพืชผักต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเอาไปขายไปให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยได้จับจ่ายซื้อกันนะคะก
0: ็
1: เรียกว่ามีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำกันด้วยเลยค่ะ
0: กับก่อนนับว่าตอนที่คุณมรณมนพูดถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เนี่ยนึกไปถึงว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันในช่วงเนี้ยไทยช่วยไทย
1: ช่วยไทยใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เนี่ยเอาไปท่องเที่ยวในพื้นที่นะไปช่วย
1: สแกนกันตรงนั้นเลย
0: อุดหนุนพ่อค้าแม่ขายซึ่งเขาก็มีการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆกันในพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเยี่ยมชมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยหลายคนเนี่ยพลาดไม่ได้นะมีกล้องถ่ายรูปไปนะต้องไปเซลฟี่ต้องไปเช็คอินเนี่ยว่าฉันมาถึงเรียบร้อยแล้ว
1: รูปปั้นจ่าเริงใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็เป็น
1: เนิน350
0: นะครับของที่เนิน350เนี่ยนะฮะก็ถือว่าภาพรวมนะครับการท่องเที่ยวปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ประสบความสำเร็จนะในด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ที่มีการท่องเที่ยวผสมผสานทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวตามธรรมชาติต้องบอกว่าบ้านเราเมืองเราในโชคดีนะคุณมาณัฐมนถ้าเราจะมองฟ้าขึ้นไปดูดอยดูเมฆเนี่ยมันก็งดงามนะ
1: สวย
0: หรือเราจะก้มหน้าลงไป
1: ดูทะเล
0: ดูทะเล
1: ดู ปลาสวยงาม
0: ก็งามไม่แพ้กัน
1: ปะการังนะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าท่องเที่ยวกันได้ทั้งปีเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในเรื่องของการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยอย่างที่บอกว่าเขาก็มีการนำสินค้านำของมาขายกันเนี่ยนะฮะโดยเขาจะมีการเปิดให้ชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ฟังกันดีๆนะคุณผู้ฟังเผื่อใครจะไปลงทะเบียนนะครับล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะเปิดให้ชมอีกทีคือในวันเสาร์อาทิตย์หน้า 13-14 มิถุนายนนี้นะครับก็ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าสนใจเนี่ยก็ทักไปลงทะเบียนได้ที่เพจเขาก่อน
1: นี่ FC ของเราคุณสวัสดิ์ชาดาบอกว่าทุเรียนที่ว่าเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟนะคะ
0: น่ารับประทานเนี่ยนะ
1: เตรียมไว้เลยค่ะค่ะถ้าไปนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนค่ะอ้าวมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของน้องๆทหารใหม่กันบ้างนะคะการฝึกทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ69ผ่านมาแล้ว5สัปดาห์แล้วนะน้องๆทหารใหม่เขาก็ฝึกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะดูร่างกายก็รู้แล้วว่าดูบึกบึนขึ้นเรื่อยๆเลยที่ผ่านมาน้องๆทหารใหม่หลายหน่วยเนี่ยเขาก็มีการฝึกฝนในหลายๆด้านมีที่ไหนบ้างวันนี้ยกตัวอย่างนะคะหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่25เลยก็แล้วกันค่ะเขาก็มีการฝึกวิชาทหารทั่วไปแล้วก็การฝึกทางยุทธวิธีนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องทหารใหม่เนี่ยมีความรู้ความชำนาญแล้วก็วินัยทางทหารด้วยนะคะก็สามารถปฏิบัติภารกิจในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องดูรูปภาพประกอบนะคะต
0: ้
1: องมีภาพการฝึกเนี่ยน้องๆเขามีการฝึกเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีการฝึกพรางตัวแล้ว
0: พอกผิว
1: พอกผิวนะคะก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่โดนแดดเต็มที่ใช่ไหมพรางตัว
0: เพจกองทัพบกทันกระแสคุณบ้านมนคุณได้ดูไหมเนี่ยนะนี่ไงที่เขามีการพอกผิวนี่เขาบอกพอกผิว 100% เลยเนี่ยนะฮะ
1: อันนี้เป็น
0: สีทางยุทธวิธีนะครับก็เป็นสีที่เขาใช้กันในการฝึกนะครับ
1: ปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยแน่นอนเนี่ยนะครับอันนี้ดูอันนี้เป็นไงเป็นการหมอบ
1: คลาน
0: เนี่ยนะ
1: จับหญ้า
0: อันนี้ให้สัญญาณหรือเปล่า
1: ค่ะนะเป็น
0: ในลักษณะของการนอนอยู่นะครับคู่กับอาวุธแล้วก็มีการยกไม้ยกมือนะครับน่าจะให้สัญญาณทางยุทธวิธีกันเนี่ยนะครับก็เป็นการ
1: ดูเป็นมืออาชีพเลยนะน้องๆ
0: ค่ะให้กับน้องๆทหารใหม่อย่างที่บอกว่าในส่วนเนี้ยนะฮะสัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่7เนี่ยส
1: ่
0: วนใหญ่นะก็จะดูว่าเป็นการฝึกที่เริ่มเข้าสู่ยุทธวิธีมากยิ่งขึ้นมีความเข้มข้นในการฝึกมากขึ้นนะครับอย่างในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เนี่ยเขาก็มีการฝึกเช่นเดียวกันเป็นการฝึกในรูปแบบของการเข้าเคียร์คูเลตนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับน้องทหารใหม่นะคุณมาณัฐมน
1: คูเลตนี่เราจะได้ยินบ่อยในช่วงที่มีเหตุการณ์ไทยกัมพูชาที่เราปะทะกันนะคะ
0: เนี่ยนะก็ฝึกทักษะ
1: ครู
0: ให้กับน้องๆเนี่ยนะครับมีความคล่องแคล่วในการใช้อาวุธประจำกายแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าเข้าใจในสถานการณ์การรบต้องมีคูเลตน
1: ะ
0: เราจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งก็ทำให้น้องๆสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ในสัปดาห์ที่6แล้วก็สัปดาห์ที่7นี้นะครับน้องๆทหารใหม่ก็จะได้เริ่มฝึกการเดินทางไกลการเข้าค่ายพักแรมในพื้นที่การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกด้วยนะการเข้าค่ายพักแรมการเดินทางไกลเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นคุณมาตรธรรม
1: ก็จะได้เห็นภาพเรื่อยๆนะคะอย่างตอนนี้ก็ให้ดูเรื่องของการฝึกคูเลตได้มีภาพประกอบไหมเอ่ย
0: ค่
1: ะสำหรับคูเลตค
0: ่
1: ะไม่เป็นไรนะคะ
0: ครับนอกจากนี้มีการฝึกต่อเนื่องด้วยนะครับก็นักทหารพรานเป็นอย่างไรบ้างครับคุณบ้านนัทมนครับ
1: อ้าวในส่วนของทหารพรานแม่เมื่อกี้พูดถึงน้องทหารใหม่เราก็ดูรูปเพลินเลยเนาะ อ้าวทีนี้มาดูทหารพรานใหม่เขาก็มีนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ะเขาก็ดำเนินการนี่คูเลตก่อน
0: มาแล้ว
1: ดูน้องทหารใหม่ก่อนนะจะไปทหารพรานนะคะ
0: นี่ลงไปแบบนี้เลยนะ
1: ใช่แล้วนี่แหละคูเลตนะคะ
0: ครูฝึกประกบเลยบอกเลยต้องทำอย่างไรบ้างนะ
1: จะได้รู้วิธีที่ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: เนี่ยนะถ้าใครติดตามเห็นก็จะได้เห็นภาพเนี่ยนะ
1: ค่ะเอามาดูทหารพรานใหม่กันบ้างอันนี้นะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ะเขาก็ดำเนินการให้คำแนะนำสถานที่ภายในค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตตำบลเมืองอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะให้กับกำลังพลทหารพรานใหม่ค่ะจำนวน25นายด้วยกันทั้งนี้นะคะก็ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ในด้านต่างๆทั้งภารกิจในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ภารกิจด้านฝ่ายอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13ซึ่งเป็นภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยืนหยัดด้วยเกียรติวินัยความเสียสละและจิตวิญญาณของทหารพรานก้าวแรกในหน่วยแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือก้าวสำคัญของนักรบผู้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอบอุ่นดั่งครอบครัวเข้มแข็งดั่งนักรบพร้อมรบพร้อมรักษาพร้อมเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยค่ะ
0: ครับก็
1: ทหารพราน
0: เนี่ยนะฮะถูกมีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับฝึกกันจริง
1: จังที่ทหารใหม่
0: เนี่ยนะโอ้เนี่ยนะหน่วยการดีมากเลยทีเดียวนะครับทหารพรานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักรบชุดดำนะครับที่บอกว่าเป็นทหารพรานก็เพราะว่าเขาต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มันเกี่ยวกับป่านะพรานเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามีความคุ้นเคยแล้วก็มีความชำนาญอย่างมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของการลาดตระเวนเรื่องของการตรวจในภูมิประเทศนะครับที่มันเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นพื้นที่ที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23นะครับเป็นหน่วยกำลังรบที่มีประวัติยาวนานมากๆนะครับในการปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยทหารพรานใหม่นะครับจะถูกฝึกฝนเพื่อรับผิดชอบหน้าที่หลักอย่างเช่นอะไรบ้างคือการลาดตระเวนแล้วก็การเฝ้าตรวจการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทำที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายครั้งที่ผ่านมานะครับทหารพรานก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลครับ
1: ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะกรมทหารพรานที่13เนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชายด้วยนะคะของกรมทหารพรานที่13ประจำปี2570นะคะโดยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนแล้วก็บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายสังกัดของกรมทหารพรานที่13แต่ว่าประจำปี2570โดยผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้วันสุดท้ายนะคะเปิดรับสมัครก็จบไปแล้วนะคะที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่13ที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มสอบกันในช่วงนี้แหละช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานของกรมทหารพรานที่13ประจำปี2570นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสอบติดกันด้วยนะคะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ช่วงนี
0: ้เดี๋ยวพักชมสปอร์ตกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าเนาะและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita-music-award.com หรือที่ line ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับหลายคนหลายท่านเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทหารใหม่นะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเข้ามาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามรับฟังทางเพจ Army Radio ทักทายกันสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตไฮโรนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาแล้วก็มีนี่คุณพยอมนาคน้อย
1: เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณพยอม
0: ครับปกติบอกว่าฟังจากสถานีวิทยุนะครับเป็นประจำทุกวันเลยวันนี้มีโอกาสได้เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยนะครับสวัสดีฝากติดตามเป็นกำลังใจกันอายกันด้วยนะครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะฮะแล้วก็นอกจากนี
1: ้สวัสดิ์ชาดานะคะ
0: ครับผมอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมนักจัดรายการวิทยุคนดียังมีอยู่นะคุณมานัทมนต์ครับ
1: มาหน่อยคนดียังมีอยู่นะคะกองร้อยทหารพรานที่3504หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่สัญจรผ่านไปมาบางคนดีนี่มีหลายคนวันนี้นะคะมีพลเมืองดีด้วยก็มีการแจ้งว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุหน่วยจึงจัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประจำประชาชนนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านแม่ละนะคะลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพบว่าเป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าค่ะสีน้ำเงินนะคะก็เสียหลักค่ะลงข้างทางเลยบริเวณถนนเส้นทางเข้าบ้านแม่ละ บ้านแม่ออกผารูนะคะก็พบว่ามีนายบุญจันทร์ล่าตะค่ะอายุ68ปีอยู่ภายในรถด้วยค่ะซึ่งก็อยู่บ้านเลขที่74ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็แจ้งว่าคุณบุญจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่รถเดินทางมาหาญาตินะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องมาถึงที่เกิดเหตุในทางโค้งแล้วมันก็ลื่นพอดีเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะครับขอบคุณนะคะสำหรับคนดีทุกๆท่านค่ะสภาพอากาศวันนี้อีกสักแป๊บนึงนะคะวันที่8วันนี้ค่ะอุตุเขาก็บอกว่าทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนย่านพระราม6เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก
1: ็
0: สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ดำเนินการส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่หน่วยทหารนะครับของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค
1: ์
0: ก็นำทีมนะครับเข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ก็เคลียร์แล้วนะครับ
1: เดี๋ย
0: วเรื่องของหลักฐานจะอย่างไรเนี่ยเกิดเหตุยังไงเดี๋ยวพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่ง
1: วันนี้กำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
0: หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงชุมชนพระราม6ได้แล้วและสั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและกรมที่ดินยืนยันที่ดินเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง
8: 2 1
7: แมลงขยับ
8: 3
7: 1 4เมื่ออัพขยับอัพครบจบทุกเรื่องแมลง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: รมที่ดินยืนยันประเด็นเขากระโดงปฏิบัติตามคำสั่งศาลและยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: กรมที่ดินออกเอกสารชี้แจงตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมวลชนว่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงได้มีคำพิพากษาจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรณ์ภาค3ศาลฎีกาและศาลปกครองกลางตัดสินแล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแต่จนถึงปัจจุบันกรมที่ดินยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนั้นกรมที่ดินขอชี้แจงว่าประเด็นที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎร35รายและให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวนั้นทางกรมที่ดินได้ดำเนินการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎรทั้ง35รายเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์รวม4ฉบับตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทระหว่างคู่ความในคดีเท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เว้นแต่จะมีการดำเนินคดีใหม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่าการรถไฟได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ที่ดินมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นเอกสารสิทธิ์ของเอกชนที่ออกภายหลังจึงออกทับที่ดินของรัฐนั้นกรมที่ดินขอเรียนว่ากรณีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางพิพากษาว่าให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหากผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือกรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้พิจารณาข้อเท็จจริงได้เป็นเช่นใดย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดำเนินการมีคำสั่งตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งศาลไม่อาจก้าวล่วงได้เมื่อการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวซึ่งพบว่าพยานหลักฐานของการรถไฟไม่ชัดเจนและไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าที่ดินของการรถไฟครอบคลุมบริเวณใดบ้างจึงไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ได้ออกทับที่ดินของการรถไฟกรมที่ดินจึงไม่อาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน995แปลงตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ซึ่งกรมที่ดินได้รายงานการดำเนินการให้ศาลทราบและอยู่ระหว่างรอกำหนดนัดฟังคำพิพากษาจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ชุมชนพระราม6ซอย15เขตปทุมวันล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวถนนรองเมืองแขวนรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริง และคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nen. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Ned สวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงสวัสดีผู้ฟังทุกคนเลยนะคะทาง EFM 94 DJ Ned รัชดามาทักทายกันแล้วหลังจากที่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เจอกัน2วันนะคะไปไหนกันมาบ้างล่ะเชื่อว่าหลายคนน่าจะไปอยู่ที่คอนเสิร์ตกันหมดเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจริงมีหลายคอนเสิร์ตมากนะคะแต่ว่าอย่างคอนเสิร์ตของเราที่เกิดขึ้นไปเมื่อวันที่6ที่ผ่านมากับก็อตช่าป๊อป4นั่นเองก็แนนมีโอกาสได้ไปทำงานด้วยแล้วก็ไปดูด้วยนะคะก็คือสมฐานะนะสมศักดิ์ศรีสมมงเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานนะคะประมาณ8ชั่วโมงได้คือเวลาทำ IF เนี่ยยังไม่นานทั้ง8ชั่วโมงเลยนะเออแต่ว่าในความยาวนานนั้นเนี่ยก็จัดไปเลยเต็มอิ่มกับทุกศิลปินนะคะรวมไปถึงมีการเขาเรียกเป็นโชว์พิเศษเนาะต่างๆมากมายที่นั้นว่าใครที่ไปดูก็น่าจะได้เห็นกับตาเนื้อเราแล้วหรือใครที่ไม่ได้ไปดูอาจจะเห็นผ่านไทม์ไลน์ผ่านโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็บังเอิญมีผู้ฟังของเราเนี่ยอยากจะฟังเพลงของ1ศิลปินที่ไปอยู่บนเวทีก็ช็อปป์4กับเราด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่ล่าสุดของพิกซี่ได้ไหมแนนไม่แน่ใจว่าเพลงใหม่ล่าสุดของพิกซี่ของคุณผู้ฟังกับของแนนเป็นเพลงเดียวกันใช่เพลงนี้ไหมนะ

0: ังอ่ะบอกว่าจะหลับซึ่งมันก็ปกติเนาะเวลาเราไปร้านนวดบางทีมันผ่อนคลายเราได้ว่างเว้นจากการถ่ายมือถือและบรรยากาศต่างๆมันก็อาจจะกล่อมให้เราหลับได้แต่มันมีอีกสิ่งนึงที่คิดว่าคุณเป่าตังเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือเผลอตดออกมานั่นเองซึ่งแบบบางทีสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงตดของตัวเองดังแล้วก็รู้สึกอายเปลี่ยนร้านไหมอ่ะเปลี่ยนแล้วเป่าตังเปลี่ยนไป2ร้านแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่นอนแล้วก็ผ่ายลมออกมาแบบนี้แล้วคนอื่นมองเรื่องนี้ยังไงนะคะแนมเป็นคนนึงที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยไปนวดบ่อยมากคุณฟังก็จะเป็นนวดโดยเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอที่เขาเรียนจบแพทย์ประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยโดยตรงนะเขาก็จะเป็นฟิลเหมือนกับนวดจับจุดจับเส้นแล้วถามว่าเคยมีอาการแบบนี้ไหมเคยมีเหมือนกันนะคะว่าพอนวดๆไปเพลินๆเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันอยากจะตดออกมาซึ่งคุณหมอบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีบางจุดที่มันอาจจะกล้ามเนื้อมันแน่นอยู่โดยที่บางทีไปกดเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันคลายอะไรต่างๆมันก็จะโฟลว์ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าอายไหมมันก็อายคุณฟังคือจริงๆอย่างคุณหมอบางคนเนี่ยอย่างคุณหมอนวดที่แนนนวดประจำเขาก็จะบอกเลยว่าคุณแนนไม่ต้องอายเลยนะคะตดออกมาได้เลยแต่ว่าใครจะกล้าทำอ่ะคุณฟังแต่ว่าบางทีมันห้ามกันไม่ได้จริงๆเข้าใจเลยนะคะถ้าอยู่ข้างๆคุณเป่าตังตอนนี้ก็อยากจะตบไหล่นะคะแล้วก็บีบมือบอกว่าเป่าตังแนนเข้าใจเป่าตังนะแต่พี่ๆเข้าใจคุณเป่าตังไว้แล้วมีคำแนะนำยังไงไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะกับผู้ท้อผู้โทกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
1: ์พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิวา
2: สวัสดีวันจันทร์มาเริ่มต้นเส้นทางของความฝันด้วยการทำวันแรกของสัปดาห์ให้ดีกันเถอะค่ะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ปล่อย

0: รีลีสฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
4: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมพนุษย์วันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: จริงๆในช่วงรอบเดือนนี้มีหลายช่วงที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญของใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมีการเชิญผู้สมัครหมายเลขต่างๆมาพูดคุยถึงนโยบายกันนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงที่ให้ตัวแทนจากแบบ Gen Z ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาฝึกงานกำลังจะจบหรือเป็น first jobber เนี่ยมาถามคำถามโดยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างแบบพี่มะตูมอะไรอย่างเงี้ยมานั่งตอบคำถามพี่มะตูมก็เป็น marketing manager จาก JobsDB นะคะมานั่งตอบคำถามให้กับคำถามต่างๆที่ถามมาโดยตัวแทน Gen Z ที่เชิญมาในรายการด้วยนะคะนี่ก็คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ 20:00 ถึง 21:00 เลยกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
7: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: EFM New Release
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานจากลานดอกไม้มาฝากกันเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของความคิดถึงนะการหวยหาใครบางคนที่เราเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันในวันวานแล้วก็อยากจะบอกกับเขาว่าเรายังคงรออยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอนะคะนี่คืองานที่มีชื่อว่าเดิมๆจากลานดอกไม้

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan Wow เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะต้อนรับดีเจราดที่ตอนนี้นี่เขามีฉายาว่าเป็น Prince of Light เป็นเจ้าชายแห่งแสงไปแล้วนะคะมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่เป็นอัลบั้มเต็มที่มีชื่อว่า Astronomy นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับดีเจราดกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อออีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อออีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
5: Number
7: 8
8: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Black Heart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาขอให้รัฐสภาทบทวนและยกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภายื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาขอทบทวนและยกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาจากสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนที่ผ่านมาพร้อมเสนอรัฐบาลตัดลบงบช่วยเหลือด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาและนำงบไปสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงแทนคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาผ่านผู้แทนรับมอบโดยเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนรวมถึงประเด็นด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยนายปริญญาระบุว่ากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาและการเยือนระหว่างกันแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเห็นว่าควรมีการทบทวนบทบาทภารกิจและความเหมาะสมของกลุ่มดังกล่าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงหากพบว่าไม่เหมาะสมก็ควรยกเลิกกลุ่มมิตรภาพดังกล่าวทันทีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาชะลอหรือปรับลดงบประมาณด้านความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาโดยเฉพาะด้านการศึกษารวมถึงทบทวนโครงการโรงเรียนชายแดนสำหรับนักเรียนไปกลับและงบประมาณทางการศึกษาบางส่วนพร้อมเสนอให้นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ทหารและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแทนพร้อมย้ำว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับแรกพร้อมขอให้รัฐสภาพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยกัมพูชาอย่างรอบคอบต่อไปอินทิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: สมาคมวิศวกรชี้แผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์เป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้คลื่นความถี่สูงกระทบอาคารเตี้ยต่างจากกทม.เสียงกระทบแผ่นดินไหวระยะไกลมีผลต่ออาคารสูงคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: จากเขตแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะมินดานาวประเทศฟิลิปปินส์ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากเนื่องจากฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟนอกจากนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวยังอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงมีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารสูงไม่เกิน5ชั้นทั้งนี้ลักษณะของแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับกทม.เมื่อปี 2568เนื่องจากกรณีของกทม.รอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกาในเมียนมาและรอยเลื่อนในกาญจนบุรีซึ่งระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นความยาวทำให้มีผลกระทบต่ออาคารสูงเสียหายได้ง่ายสำหรับกรุงเทพมหานครยังไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวระยะไกลอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงอาคารตลอดจนพิจารณามาตรการเสริมความแข็งแรงของอาคารและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวในอาคารณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.รายงานช่วง7วันแรกของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 23:00 น.ของวันนี้พบว่าจากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26.04 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 17,833 ล้านบาททั้งนี้ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1,2862 ร้านค้าแยกเป็นร้านค้าเดิม 869,000 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 133,000 ร้านค้า
9: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan. EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คราวที่แล้วเราได้คุยกับน้องเน็ตน้องเจเจนะคะจากซีรีส์พบเธอกันไปแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันเดินทางมายาวนานมากกว่าจะเป็นผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ใช้เวลาไปประมาณ 4-5 ปีเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อให้สมกับการรอคอยนะคะวันพฤหัสนี้ก็ยังสานต่อยังอยู่ในบรรยากาศของซีรีส์เรื่องนี้พบกับอีก1คู่นะคะจากซีรีส์น้องลาเต้แล้วก็น้องคิมนั่นเองเจอกันวันพฤหัสนี้นะคะกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำค่ะ
3: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: สุกนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมรับทัวร์แบบพูดท้อพูดทัวร์นะคะกับพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลที่จะไปหาน้องๆถึงที่ไปรับฟังแล้วก็ไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะมีปัญหาหนักอกหนักใจอะไรเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอปพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
2: เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาเดี๋ยวเรามาคุยกับดีเจราดกันนะคะเขาเอาอัลบั้มใหม่มาฝากพวกเราด้วย
3: สวัสดีวันจันทร์ถ้าแต่งหน้าแล้วรู้สึกไม่สวยลองหันมาดูแลผิวหน้าดูนะเพราะผิวสวยแต่งยังไงหน้าก็สวย
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: พี่เออ่ะแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นมันประมาณ 01:00 จะ 02:00 อ่ะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองงีบนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
1: ้อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
6: อังคารคุ้มโปงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องผีจากคุณอาจิตวิญญาณกันเจอกันเวลาเดิม 20:00 ถึง 23:00 นะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคุ้มโปง X
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
6: DJ Ned และตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งศิลปินที่เขามีฉายาล่าสุดว่าเป็นเจ้าชายแห่งแสง Prince of Light นะคะคุณบิ๊กอุกฤษวิลลี่บรอดดอนเกเบรียลหรือว่าดีเจอราร์ด
7: มันมีชื่อหน้าด้วยครับพี่เป็นไบรอันเจอราร์ดไบรอันเจอราร์ดอุกฤษวิลลี่บรอดดอนเกเบรียล
6: มันใช้เวลาจำชื่อตัวเองนานไหม
7: ก็ตอนเขียนชื่อตอนทำข้อสอบนี่ต้องเอาไว้อย่างสุดท้ายเลยครับ
6: เพราะว่ามันใช้เวลาใช่ไหม
7: ทำข้อสอบก่อนเดี๋ยวทำไม่ทันนะผม
6: ครับผมวันนี้น้องมาพร้อมกับอัลบั้มใหม
7: ่ครับ
6: แต่ว่าก่อนที่จะไปที่อัลบั้มใหม่ขอถามเรื่องแบบฉายาก่อนว่าเจ้าชายแห่งแสงนี่คือมันมายังไงอ่ะ
7: มันมีเจ้าชายแห่งความมืดแล้ว
6: มันมี
7: แบบคนที่นำเสนอด้านแบบด้านของความมืดเยอะแล้วครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้าชายแห่งแสงเพราะว่าพื้นฐานของเพลงผมอะครับนำเสนอในด้านที่ดีเพลงส่วนใหญ่ของผมเป็นเพลงที่แนะนำแนวคิดในเชิงของจินตนาการในเชิงของศีลธรรมปรัชญาในด้านที่เป็นสิ่งที่ดีครับต่อสังคม อะไรเงี้ยผมเลยคิดว่ามันเหมาะมาก

0: แบบ PR มีทำ MV อะไรเงี้ยก็จะแยกมาช่วยเราแต่นี่คือบีคิดเองหมดเลย
1: ครับใช่ครับคิดเองหมดเลยครับวางแผนคิดเอง execute เองตัดสินใจทุกอย่างลงมือทำทุกอย่างก็คือจะเป็นการคิดเองทุกอย่างครับผมทุกระบบครับ
0: ค่ะอัลบั้มเต็มชื่อว่า Astronomy ทำไมเราถึงเลือกเอาเรื่องราวนี้มาเป็นธีมหลักของอัลบั้มนี้เพราะว่าเรามีความสนใจหรือว่าเรามีความเกี่ยวข้องเป็นลูกรักจักรวาลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วปะ
1: นั่นสิครับคือผมเป็นคนที่ชอบเขียนเพลงเกี่ยวกับ อวกาศเกี่ยวกับดาราศาสตร์อยู่ตลอดแล้วอยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่างั้นทำไมเราถึงจะไม่ทำอัลบั้มเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไปเลยล่ะ
0: ซึ่งตอนที่จะขึ้นอัลบั้มนี้มันมีเสียงกระซิบอะไรมาจากนอกโลกไหม
1: มีครับ
0: เขากระซิบว่าไง
1: เขาบอกต้องทำอัลบั้มครับ
0: หรอ
1: ครับต้องทำอัลบั้มครับ
0: แล้วเรา
1: ต้องเป็นอัลบั้มที่เป็นสุดยอดอัลบั้มเท่านั้นครับ
0: แล้วเราตอบเขาว่าไงได้
1: ผมก็คิดว่าถูกต้องครับเห็นด้วยครับ
0: คืนนั้นฝนตกไหม
1: ผมจำไม่ได้ว่าฝนตกหรือเปล่าแต่ผมจำได้มันเป็นช่วงที่ผมแบบพิการอยู่ครับน
0: ั่
1: งรถเข็นนั่งรถเข็นผ่าเข่ามาปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับมันมีช่วงที่ผมแบบผ่าเข่าแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายเท่าไหร่ต้องอยู่แต่ที่พักครับ
0: แล้วเสียงกระซิบก็มาว่าต้อง
1: ทำอัลบ
0: ั้ม
1: ต้องทำอัลบั้มครับ
0: แล้วใช้เวลานานไหมอัลบั้มเนี้ยตั้ง10เพลงเนี่ย
1: 9เดือนครับ
0: ก็คือเฉลี่ยแบบเดือนละเพลงอะไรป่ะหรือว่ามันไม่ได้เป็นไทม์ไลน์นั้นมันแบบถ้าช่วงไหนมาก็มา
1: ไม่ครับคือพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอัลบั้ม10เพลงรู้เลยว่า10เพลงแล้วรู้เลยว่าทุกเพลงต้องเกี่ยวกับอวกาศเรารู้เลยว่าอัลบั้มเนี่ยต้องชื่อดาราศาสตร์เราก็เอามากางออกว่ามีเรื่องไหนในอวกาศที่เรายังไม่ได้พูดบ้างแล้วเราก็เห็นว่ามันมีชื่อเพลงแต่ละเพลงขึ้นมาผุดขึ้นมาม
0: ันขึ้นมาเอง
1: มันผุดขึ้นมาเองมันมีบางเพลงที่อยากจะเขียนแต่ไม่ได้เขียนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงที่ต้องอยู่ในอัลบั้ม
0: โอ้ครับผมลับมากเลยอ่ะ
1: ก็เลยต้องรื้อครับแล้วก็เกิดเป็นเพลงสดใหม่10เพลงนี้ครับ
0: จำได้ไหมว่าใน10เพลงนี้เพลงไหนมาเพลงแรกเลย
1: จำได้ครับดาวเหนือครับ
0: ดาวเหนือ
1: ครับ
0: มาเพลงแรก
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างวันนี้ที่เราเป็นเพลงที่ปล่อย MV มาแล้วคือ Superstar อันนี้มาเป็นเพลงที่ประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณเพลงที่3เพลงที่4ครับ
0: ก็ไม่กลางมากก็แรกๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับคือเพลง Superstar ตอนแรกมันไม่ได้ชื่อ Superstar ครับ
0: แล้วมันชื่ออะไรครับ
1: ตอนแรกจะเขียนเพลงชื่อ Andromeda ครับ
0: Andromeda มันคืออะไรก่อน
1: มันคือเป็นอีกจักรวาลนึงครับเราอยู่บนกาแล็กซีทางช้างเผือก
0: ครับ
1: กาแล็กซีที่ใกล้เราที่สุดชื่อว่า Andromeda ครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นชื่อนั้น
1: เพราะว่าผมอยากจะบอกว่าผมมาจากที่นั่น
0: คุณมาจาก Andromeda
1: ครับผมใช่ครับ
0: เขาส่งให้คุณมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่กาแล็กซีนี
1: ้ถูกต้องครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อเพลงนั้นก็เลยกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แทน
0: คราวนี้ขอพูดถึงเพลงซูเปอร์สตาร์ก่อนละกันเพราะว่ามี MV แล้วปล่อยออกมา2อาทิตย
1: ์
0: 4ล้านวิวเรียบร้อย
1: ครับ
0: จริงๆเนื้อเพลงอ่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้อ่านโปรไฟล์เนี่ยพี่แนนส่วนตัวว่าเป็นเพลงที่น่าหมั่นไส้มากเลยนะ
1: จริงครับพี่
0: ใช่ไหมเหมือนแบบว่าฉันเนี่ยแหละก็คือฉันไม่ได้เกิดมาเป็นซูเปอร์สตาร์นะแต่เหมือนแบบฉันถูกเลือกให้มันเป็นซุปตาเอง
1: ใช่ครับใช่ครับคือแบบไม่ได้อยากเป็นเลยครับซุปเปอร์สตาร์แต่แบบทำไงได้ครับก็แบบคนมันเกิดเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับ
0: ตอนที่เราเขียนเพลงนี้มันคือฟิลไหนอ่ะ
1: มันคือฟิลที่เราอยากขอโทษครับขอโทษทุกคนครับที่เราเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับ
0: เอ๊ะแต่ทำไมในข้อมูลมันมีความแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่จริงๆแล้วมันก็มีความโดดเดี่ยวความเหงานะมัน
1: ต้องขยายความไงพี่ว่าทำไมเราถึงต้องมาขอโทษ
0: ถ้าฟังจากเพลงเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือรู้สึกว่าเขาเศร้าโศกอะไรเลย
1: เศร้าครับพี่อ่านเนื้อเพลงดีๆเดี๋ยวเราไปด้วยกันนิดนึงแล้วกันเอาท่อนฮุกเลยก็ได้ครับ
0: ท่อนไหนที่จะเศร้า
1: ครึ่งฮุกหลังอะครับก็คือไม่ครับเลื่อนขึ้นไปครับตอนแรกเขาบอกว่าขอโทษที่เกิดเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่คุณไม่อาจจะละสายตาขอโทษที่เกิดเป็นซูเปอร์สตาร์อะเอียซูเปอร์สตาร์อ้ออ้อใช่ไหมฮะแล้วท่อนต่อไปมันร้องว่าก็คนมันเกิดเป็นซูเปอร์สตาร์ล่องลอยโดดเด่นบนท้องนะพ
0: า
1: เฝ้าคอยให้เธอเอื้อมมือขึ้นมา
0: อ
1: ะอะเอียบินขึ้นมาอ้ออ้อ cause I'm a superstar
0: ซึ่งมันเศร้าตรงอะอะเอีย
1: ไม่มันเศร้าตรงที่มันเราโดดเดี่ยวไงพี่โดดเดี่ยวที่เราแบบอยู่ที่สูงเราไม่มีใครอยู่กับเราเลย
0: อ๋อเขาเอื้อมมาไม่ถึงเรา
1: ใช่ก็บินขึ้นมาเอื้อมมือขึ้นมาสิเธอก็เป็นซูเปอร์สตาร์ได้นะ
0: อ๋อ อ๋อมันเศร้าตรงนี้
1: ใช่คือเหมือนคนที่อยู่บนยอดเขาอะครับมันก็หนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวครับ
0: ม
1: ันก็เลยไม่มีใครเข้าใจครับพี
0: ่แล้วบิ๊กมีฟิลนี้จริงๆหรอที่แบบเกิดขึ้นตลอดเส้นทางการเป็นซุปตาร์ของเรา
1: ครับถ้าเกิดว่า

0: ลองเลื่อนขึ้นไปดูท่อนแรกเลยอันนี้จะบอกความในใจผมชัดมากขึ้นไปครับนี่แหละฮะท่อนนี้ครับมาถึงมัน
1: แต่ว่าอ้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความเหงาที่ดูทรมานนะมันก็ดูเป็นความเหงาที่สดใสแบบอ้าม
0: ันไม่ใช่อ้างั้นนะฮะมันแบบอ้าอย่างเงี้ยพี
1: ่เหงา
0: เหงาเหลือเกินบนฟ้าเหงาเหลือเกินบนฟ้าไม่มีใครให้สนทนาคอสแอมซูเปอร์สตาร
1: ์คือมันเป็นชีวิตที่เราไม่ได้เลือก
0: อืม
1: เพราะว่าเราถูกกำหนดให้มาเป็นแบบนี้มันจึงเหงาและโดดเดี่ยวเพราะว่าไม่มีใครขึ้นมาหาเราได
0: ้ถูกต้องครับคือผมเชื่อว่าศิลปินทั้งตึกแกรมมี่เนี่ยต้องเข้าใจผมไม่ตั้งใจให้หลงใช่ไหมแล้วคนรอกันเต็มเลยหน้าตึกอ่ะก็คนมันเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์โอเค
0: จากบนท้องนภาไกล
1: ก็เลยอยากจะขอโทษ
0: ขอโทษคนเหล่านั้นที่รออยู่ข้างล่างตึกอะฮะ
1: ที่ต้องทำให้หลงไหล
0: ถูกต้องครับผมที่ต้องรอกันแบบตาดำๆบางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวนึกออกไหมครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกอยากขอโทษฮะอยากขอโทษทุกคนจริงๆในความเป็นซูเปอร์สตาร์ฮะ
1: แต่เพลงนี้คุณไม่ได้เขียนคนเดียวนี่เคเจมาเขียนด้วย
0: มีครับมีน้องเคเจเนี่ยเป็นหลานผม
1: แท้ๆเลยหรอ
0: ครับ
1: มาจาก
0: เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เบเลบาร่าเหมือนกันปะ
0: ก็น่าจะใกล้ๆกันใกล้ๆกันคือ
1: เขาเขียนออกซิเจนกับคุณนี่ฮะ
0: ใช่ใช่ก็คือน้องผมคนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยเขาเป็นแฟนคลับผมแล้วเขาส่งเพลงมาเขาอยากทำเพลงผมได้ยินโหเสียงมันดีมากเลยนะเสียงมันดีมากเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบได้รับการแบบมองเห็นนะผมจะโกรธตัวเองมากผมก็เลยปั้นน้องป้านน้องจนน้องมีเพลงฮิตของตัวเองก็คือ Good Boy เสร็จแล้วทีนี้ก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จนแบบได้รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วน้องผมคนเนี้ยเป็นหลานผมเอง
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: เราเช็คประวัติตระกูลครับ
1: หรอ
0: ครับผมปู่ของเขาก ับย่าทวดของผมปู่ทวดของเขากับย่าทวดของผมเป็นพี่น้องกัน
1: เฮ้ย
0: ครับผม
1: เฮ้ยมันเหมือนเป็นแต่ตอนแรกที่ไม่ได้รู้ความจริงข้อนี้คุณก็รู้สึกเหมือนแบบเอ็นดูเขาเป็นพิเศษ
0: เอ็นดูอยู่แล้วครับใช่ครับน้องเก่งครับแล้วก็ผมรู้สึกแบบมันน่าเสียดายถ้าเกิดว่าแบบคนที่เก่งๆมีความสามารถจะไม่ถูกมองเห็นอะไรเง
1: ี้ยก็มาทำงานร่วมกันในซิงเกิลนี้
0: ใช่และไม่ใช่แค่ในซิงเกิลครับทั้งอัลบั้มครับ
1: ทั้งอัลบั้มเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเบสก็คือบิ๊กเขียนเองอยู่แล้ว
0: ใช่แน่นอนครับ
1: แต่อาจจะมีคนนู้นคนนี้มาช่วย
0: ใช่ครับใช
1: ่มันมีเพลงนึงที่คุณไปฟีดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพลงชื่อแสงดาวครับเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มครับที่มีฟีเจอริง
1: ฟีดกับใครครับ
0: น้องสลันครับ
1: ซึ่งพี่แอนได้ฟังทั้งหมด10เพลงแล้ว
0: ครับ
1: รวมๆได้ว่ามันจะมีเพลงที่เหมือนไปในแนวแบบโรแมนติกหรือว่าบวกๆอยู่2เพลง
0: จริงเหรอครับ2เพลงเหรอพี่ จริงผมตั้งใจทำโรแมนติกแบบหลายเพลงนะพี่ไม่ได้ฟังจริงละ
1: ฉันฟังจริงบิ๊กคือหมายถึงว่าโรแมนติกแบบฟังครั้งแรกหรือ2ครั้งแรกอ
0: ่
1: ะแล้วรู้สึกได้เลยว่าอ่ะด้วยตัวทำนองด้วยหรือว่าด้วยตัวเนื้อหาด้วย
0: ครับคือเพลง
1: แสงดาวกับซูเปอร์โนวา
0: อ๋อโอเคแล้วดาวเหนือไม่โรแมนติกเหรอพี
1: ่ดาวเหนือหรอส่วนตัวนี้ยังมันอาจจะยังไม่ได้แบบโรแมนติกแบบชัดฮิตมาเลย
0: โอเคได้ครับ
1: ครับ
0: ได้ผมเชื่อพี่ครับ
1: แต่ว่ามันหลากหลายนะอัลบั้มเนี้ย
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: คือถ้าสมมติว่าฟังไล่จากเพลง1ไปถึงเพลง10อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ค่อนข้างเหมือนไม่ได้เรียงไหมคะ
0: 1ถึง10ตั้งใจเรียงมาเลยครับ
1: ทำไมฉันพูดอะไรผิดไปหมดเลยวันเนี้ย
0: ตั้งใจเรียงเลยครับพี
1: ่ไม่คุณเรียงตามอะไรคุณเรียงตามความหมายหรือว่าเรียงตามอยากเล่าเรื่องราว
0: เรียงตามเรื่องราวครับผมเรื่องราวของการเดินทางของเพลงของอัลบั้มนี้ครับครับ
1: แล้วสุดสรุปแล้วเริ่มต้นเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วไปลงท้ายที่โซล่าอีคลิปส์นี่คือเรื่องราวมันไปยังไง
0: ที่เริ่มต้นต้องเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะอัลบั้มนี้ชื่อ Astronomy ครับ Astronomy แปลว่าอะไรพี
1: ่ดาราศาสตร
0: ์ครับมันก็ไม่แปลกที่จะต้องพูดถึงศาสตร์แห่งการเป็นดาราไงฮะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: แล้วมันไปจบที่สุริยุปราคาได้ไง
0: เพราะว่าสุริยุปราคาเป็นเพลงที่ให้กำลังใจครับในคือถ้าเกิดว่าเราเอาทุกเพลงมาเปิดฟังดูแล้วก็เราจะรู้ว่าสุริยุปราคาเป็นเพลงเดียวเลยที่มีความเป็นความเพื่อชีวิต มากกว่าเพลงอื่นครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันควรต้องเป็นเพลงจบเพื่อที่จะทำให้คนแบบออกไปใช้ชีวิตต่อครับ
1: สมมุติว่าคนเขาไม่เคยรู้จักพี่บิ๊กดีจลาดมาก่อนเลยแล้วแบบ10เพลงเนี้ยคุณอยากแนะนำเพลงไหนให้ฟังเป็นแบบเพลงเปิดเพลงแรก
0: ไม่เคยรู้จักผมเลยใช่ไหมครับ
1: ราะว่าเขามาจากแอนเดอร์เบเลล่าเหมือนกัน
0: ผมต้องแก้ให้พี่ไหม
1: จริง
0: ฟังเพลงไหนก่อนก็ได้ครับคือแต่ว่าเพลงที่คุณเลือกฟังครับจะทำให้เห็นมิติส่วนหนึ่งของผม
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี่ยรวมกัน10เพลงถึงจะเข้าใจความเป็นนิจจาระ
1: แต่เพลงไหนก่อนก็ได้
0: เพลงไหนก่อนก็
1: ได
0: ้ครับใช่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้คืออยากให้ไปดู MV เพลงซูเปอร์สตาร์ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยความที่เป็นซูเปอร์สตาร์มันก็เลยมีซูเปอร์สตาร์มาเล่น MV เยอะเหมือนกัน
0: เยอะครับผมเยอะ
1: มีใครครับมีพี่นันเห็นโยชิ
0: ใช่ครับมีน้องโยชิน้องพันธ์ครับผมแล้วก็อ
1: ิน
0: ฟ
1: ลู
0: ใช่ครับพี่แม็กเจนอินฟลูเต็มเลยครับ
1: ซึ่งเหมือนใน MV ก็คือคุณก็ลอยมาจากบนท้องฟ้า
0: ใช่ผมกระโดดลงมาจากเครื่องบิน
1: มาทำภารกิจเลยไหมคะ
0: มาทำภารกิจครับมาป่วนเมืองครับใช่ครับ
1: ซึ่งไอ้ฉากกระโดดเนี่ยก็คือ
0: โดดจริง
1: กระโดดจริง
0: จริง
1: ไปเรียนมาจริง
0: ๆครับเรียนแป๊บนึงครับ
1: ประมาณกี่นาทีเรียน
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครึ่งชั่วโมงแล้วโดดได้เลย
0: ครับ
1: แต่ถ่ายทำอยู่นาน
0: สองวันครับ
1: ก็นานนะ
0: แค่ฉากเดียวครับ
1: โอ้แล้วเราอยากให้เขาหมายถึงว่าอยากให้คนดูเก็ตอะไรสำหรับฉากโดดนี้ว่าเรามาจากฟ้าจริงๆเนี่ยหรอ
0: ครับก็เนื้อเพลงมันบอกว่าเราอยู่มาจากท้องนภาไกลอะไรเงี้ยก็เลยโดดมาจากเครื่องบินเลยครับ
1: ได้ดูคอมเมนต์ไหมคะมีคนไปคอมเมนต์เขาบอกว่าเพลงนี้แบบติดหูมากแล้วก็หลายคอมเมนต์บอกว่าไม่เหมือนเขาเรียกอะไรไม่เหมือนเพลงไทยอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: เป็นความตั้งใจ
0: ตั้งใจครับตั้งใจอยากทำให้ MV นี้ไปให้ไกลที่สุดมีความ global ที่สุดอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเพลงอื่นๆล่ะคะมีแผนจะทำ MV ไหม
0: ทำทุกเพลงครับ
1: ทุกเพลงเลยหรอ
0: ครับ
1: อันนี้ขอถามแบบส่วนตัวนี้ก็คือเป็นงบบิ๊กหมดเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเรามีสปอนเซอร์ครับเรามีสปอนเซอร์ที่เท่าที่เราหาได้ครับผมมาช่วยครับก็เป็นความโชคดีของผมครับที่ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ต่างๆครับ
1: แล้วใน MV ทั้งหมด10เพลงเราจะได้ดูภายในเมื่อไหร่คะ
0: คือตอนนี้เรามีเพลงแรกไปละซูเปอร์สตาร์เดี๋ยวเพลงที่2Full Moon ฮะพระจันทร์เต็มดวงน่าจะได้ดูเดือนสิงหาครับผม
1: ซึ่งเดี๋ยวมันต้องมีแบบ
0: กรกฎาค
1: มกายร่างแน่นอน
0: มีครับมี
1: มีใช
0: ่ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าความหลากหลายมันมีเยอะแล้วก็คุณใส่อะไรไปแบบที่เราคาดไม่ถึงในอัลบั้มนี้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นภาษาใต้คุณก็ใส่ลงไปด้วย
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะว่าบิ๊กเป็นคนใต้
0: เป็นคนใต้ครับแล้วอยากมีเพลงใต้ที่แบบเท่ที่สุดในโลกครับก็เลยทำฝนดาวตกครับ
1: ครับก็รอฟังได้หรือว่าตอนนี้จริงๆถ้าก็คือไปฟังได้ทั้งหมดทุกเพลงแล้วแต่ว่า MV ก็เดี๋ยวรอดู
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผมอ่ะสุดท้ายให้บิ๊กฝากเป้าหมายในจักรวาลถัดไปของดีเจรัน
0: หมายถึงจักรวาลหน้าเหรอครับ
1: จักรวาลถัดไปพี่แนนก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับบิ๊กมันคือ
0: หมายถึงชีวิตหน้าของผมเหรอหรือ
1: โปรเจกต์ถัดไปหรืออะไรที่ให้เรารอติดตาม
0: อ๋อโอเคครับถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ถัดไปเนี่ยน่าจะต้องรออีกประมาณ2ปีครับหลังจากอัลบั้มนี้ครับ
1: เพราะว่าเสียงกระซิบยังไม่มา
0: ไม่ใช่ครับคือผมวางแผนล่วงหน้าไป30ปีแล้วพี่แต่แค่แบบว่าอัลบั้มต่อจากอัลบั้มเนี่ยครับต้องรออีก2ปีครับครับผม
1: แล้วคุณจะอยู่ในจักรวาลนี้อีกนานไหมคะ
0: นานครับน่าจะถึงอายุประมาณ78อะไรเงี้ยครับ
1: 78เนาะ
0: ครับ
1: โอเคได้เลยบิ๊กฝากอัลบั้มนี้ก่อน
0: ผมฝากอัลบั้มนี้ด้วยครับ Astronomy ครับดาราศาสตร์ครับจากดีเจราดครับผม
1: ครับผม
0: ดีเจราดคนที่ร้องเพลงรถไฟบนฟ้าครับแล้วก็ร้องเพลง Galaxy แล้วร้อง Luxury แล้วก็ร้องเพลงหลายๆเพลงเลยครับ
1: เพลงดังเขาเยอะอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ขอฟัง1ท่อนสดๆได้ไหมซุปเปอร์สตาร์
0: ของเพลงอะไรเอาซุปเปอร์สตาร์ได้ครับเอาเลยป่ะครับ
1: เอาเลยครับอะไรอ่ะ
0: เพลงมันต้องทำอินเนอร์นิดนึงนี่มันแบบคือผมไปเล่นล่าสุดนะผมก็เขินตัวเองอยู่คือขอบอกนิดนึงว่าความยากของเพลงเนี่ยคือเราอ่ะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์พี
1: ่
0: แต่เราต้องมีไมด์เซตที่เราคิดว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์เฮ้ยแต่ที่คุณไปสัมภาษณ์คุณก็เอิดเต็มที่เลยนะ
0: มันต้องเอิดพี่เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เพลงอะพี
1: ่อ๋อ
0: ครับใช่ครับ
1: ลองดูมีทำได
0: ้โอเคครับ
1: อ่า
0: เลยเหรอเข้าฮุกเลยแล้วกันครับเข้าฮุกมันก็แบบมันร้องแบบ

0: I'm a superstar
1: เฮ้ยไม่ได้ดูฝืนเลยนะกับการเป็นอินเนอร์เนี้ย
0: ผมครับ
1: ขอบคุณบิ๊กนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้เลยซูเปอร์สตาร์ยังละกันมันฟ้าไม่มีใครให้สนใจได้ Cause I'm superstar

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งช่วยเกษตรกรหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเดินหน้า13มาตรการดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่พยุงราคาหน้าฟาร์มคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อออกมาตรการรองรับอย่างเร่งด่วนเพื่อดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มปรับลดลงโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเร่งด่วน13มาตรการตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเดือนละ400ตันทดแทนปริมาณส่งออกที่หายไปซึ่งเดิมไทยส่งออกไปมาเลเซียเฉลี่ย300ถึง400ตันต่อเดือนคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ล้านบาทอีกทั้งได้เร่งขยายตลาดส่งออกใหม่โดยเฉพาะในจีนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการจับคู่ธุรกิจรวมถึงผลักดันการบริโภคในประเทศผ่านกิจกรรมร้อยริมเรและการเชื่อมโยงจุดรับซื้อในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหารือกับมาเลเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและอาจยกระดับประเด็นเข้าสู่เวทีการค้าโลกและอาเซียนหากจำเป็นทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคากุ้งดูแลเกษตรกรและลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ต่อที่กรมทรัพยากรทางทะเลเร่งตรวจสอบน้ำทะเลสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองเบื้องต้นไม่พบสัตว์น้ำตายคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ว่าพบน้ำทะเลมีสีดำคล้ำบริเวณปากคลองซากหมากอ่าวประดู่จังหวัดระยองจากการสำรวจ4สถานีตรวจวัดในพื้นที่พบว่าน้ำทะเลมีลักษณะสีน้ำตาลเข้มค่อนข้างขุ่นมีตะกอนแขวนลอยในมวลน้ำสูงและมีกลิ่นคล้ายกรรมฐานหรือกลิ่นไข่เน่าอย่างไรก็ตามไม่พบสัตว์น้ำตายในบริเวณดังกล่าวผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตต่อสัตว์น้ำในพื้นที่จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพื้นที่ตากวนอ่าวประดู่มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิดทำให้การหมุนเวียนและถ่ายเทน้ำทะเลเกิดขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดประกอบกับมีการสะสมของตะกอนดินเลนและสารอินทรีย์จากน้ำไหลผ่านคลองต่างๆลงสู่อ่าวมาเป็นเวลานานเมื่อเกิดคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะกอนที่สะสมอยู่ก้นอ่าวอาจถูกกวนปุ้งขึ้นสู่ผิวน้ำส่งผลให้น้ำทะเลมีสีคล้ำและขุ่นมากขึ้นขณะเดียวกันการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะออกซิเจนต่ำภายในตะกอนอาจก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นคล้ายไข่เน่าที่ตรวจพบในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยจะรายงานผลให้ทราบต่อไปนอกจากนี้ได้ประสานสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหารวมไปถึงติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
13: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
14: ่แช่ข่าวเช้า
15: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
16: ่สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
17: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
18: EFM DJ Playlist by
19: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีวันนี้วันจันทร์เปิดรับการทำงานมาครึ่งวันแล้วนะคะแล้วก็รับฝนกันมาเลยสำหรับคุณผู้ฟังนะคะก็ถ้ามองออกไปนอกหน้าต่าง
2: น่ากลัวมาก
1: ก็เรียกได้ว่าอื่นๆนิดๆอย่าคิดเยอะเราต้องพูดอย่างนี้ป่ะ
2: หน้าฝนน่ะมัน
1: ใช่มันหน้าฝนคุณผู้ฟังเพราะว่าพอมันร้อนมากคุณผู้ฟังก็บ่นว่าโอ้โหร้อนจะตายแล้วมาเผลอนะหน้าฝนเนี่ยแปลกมันร้อนยาวกว่าตอนหน้าฝนหน้าร้อนอีก
2: มันอบอ้าวไปหมด
1: เออแล้วมันแดดอ่ะแดดนี่จนแบบหน้าจะไม่เรียบแล้วถูกป่ะสีหน้าจะไม่เท่ากันอยู่แล้วคุณผู้ฟังก็เลยส่งข่าวมาบอกว่าฟังทนวงเวียนใหญ่ท่าพระตกแล้วแล้วหยุดแล้วด้วยทำไมไม่ตกแบบนี้ตอนมันหยุดพูดแล้วขึ้นขึ้นง่ายนะเราอะฝนตกก็ขึ้นแดดออกก็ขึ้นเอ้เรานี่ยังไงเนี่ยฮะเราอะนะก็คุณผู้ฟังก็พูดคุยกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้ตามปกติถูกไหมครับพี่กวงขอเพลงก็ได้นะคะก็แต่ไม่ถึงขอได้แต่เปิดได้ไหม
2: ทยอย
1: อีกเรื่องก็ต้องทยอยกันบางคนอาจจะได้วันนี้ปุ๊บไม่ถึงว่าวันนี้เมื่อวานเคยขอแล้วได้วันนี้ขอใหม่ไม่ได้แล้วงอนอย่าขี้งอนนะมีชีวิตเดียวง้อไม่ทันคุณผู้ฟังมีสัดส่วนที่เยอะกว่าใช่ไหมพี่กวง
2: ถูกครับ
1: คุณผู้ฟังมีสัดส่วนที่เยอะท้องต้องตามง้อทุกคนชีวิตมันจะทำไง
2: ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว
1: ถูกป่ะแฟนน้ำยังเลิกเลยเข้าใจป่ะ
2: ครับ
1: อันนั้นสำคัญกว่าถูกป่ะ
2: ครับ
1: เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอู้เป็นไงล่ะแล้วตอนนี้อยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆไปแล้วคุณผู้ฟังส่งชื่อเพลงดีนะแบบเราเป็นแบบว่าเป็นดีเจเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าอยู่หันมาแล้วแบบกำลังตาลายๆเปิดมาเจอถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปคุณผู้ฟังบ่นเลยวะคุณฟังใจเย็นก่อนเกิดอะไรขึ้นเนื้อออกป่ะเราต้องอยากไปสวรรค์ที่เธอจะมีหรือไม่มีเราต้องอยากไปเราจะไปอยากลงนรกทำไมถ้าเธออยู่นรกคุณผู้ฟังอยากไปหาเธอที่นรกหรืออยากขึ้นสวรรค์นะอ่ะให้เลือก
2: ไม่เป็นไร
1: อ่ะเนื้อออกป่ะ
2: อ
1: ่ะแต่อันนี้คือชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังขอของเจมินายโฟร์ดใช่ป่ะถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปในยะของมันก็คือสถานที่นั้นน่ะไม่ว่ามันจะยังไงก็ตาม
2: ขอแค่มีเธอ
1: ถ้าต่อให้ดีให้ตายถ้าไม่มีเธอฉันไม่เลือกอ่ะ
2: ใช
1: ่แต่คำถามของเรา
2: คือ
1: ถ้าเธออยู่นรกแล้วรักเธอมากเลยแต่ไปสวรรค์คุณอยู่คนเดียวคุณจะไปไหน
2: ไปสวรรค์สิ
1: คุณไม่รักเธอเหรอ
2: ไม่เป็นไรรอได
1: ้ไปรอตะเราไปจับมือรออยู่ที่ทางซ้างเผือก
2: ใช
1: ่อ่ะคำถามนะคะคุณผู้ฟังถ้าเธอรอเราอยู่ที่นรกแต่ตัวเราอะเล็งแล้วเราต้องขึ้นสวรรค์คุณจะอยากไปสวรรค์หรือจะไปหาเธอด้วยความรักแท้ที่คุณกำลังอินเลิฟกับคนคนนี้มากๆที่นรกโอ้ถ้าตอนถามแล้วตอนวัยรุ่นเราจะตอบว่าอะไรวะเนี่ย บาปบุญคุณโทษก็อีกเรื่องใช่ป่ะ
2: กำลังคลั่งรัก
1: คลั่งรักแล้วไม่มั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดบาปขนาดไหนอะไรอย่างงี้ป่าวะแล้วมันต้องยังไงวะเนี่ยคุณฟังลองตอบมาก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะคุณฟังก็แน่นอนพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างที่เราบอกกันนะคะต้องติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะสำหรับบางคนบอกว่าจังหวัดนนท์เนี่ยแดดออกตอนนี้สุขาภิบาล2ครึ้มมากค่ะโชคดีทยอยซักผ้าไปแล้วนี่ไงนั่งพับผ้าสบายใจยินดีด้วยนะคะเพราะนี่ก็ซักผ้าปูเมื่อวานไปเหมือนกัน ก็ต้องทยอยซักในจังหวะที่มีแดด ชีวิตแม่บ้านก็งี้แหละค่ะนะคะแต่ในขณะที่เป็นชีวิตแม่บ้านก็ไม่ลืมติดตามข่าวสารนะคะเมื่อเช้านี้ลืมตาตื่นมาสิ่งที่เจอคือข่าวที่แผ่นดินไหวที
2: ่
1: ฟิลิปปินส์นะคะบางสำนักก็ลงว่า 8.2 แมกนิจูดบางสำนักก็ลงว่า 7.8 แต่ไม่ว่าจะลงที่เท่าไหร่ถ้าหลายๆคนได้เห็นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะขนาดเรารับผลกระทบจากที่เขาสั่นที่พม่า7กว่าเรายังแบบรู้สึกขนาดนั้นแล้วในหลายคลิปที่เราเห็นก็จะมีคลิปที่มีเด็กนักเรียนใช่ไหมพี่กวงเห็นป่ะที่กำลังตอนเช้าอ่ะกำลังเข้าแถวกันอยู
2: ่
1: แล้วนั่นคือกราวนะกราวเลยนะแต่โยกอ่ะนั่งแล้วโยกอ่ะคุณผู้ฟังนั่งแล้วโยกกันเลยทีเดียวแล้วตึกที่ดูปกติดีอ่ะเหมือนบ้านเราจะเป็นตึกแถว 2-3 ชั้นอยู่ๆก็ถล่มลงมานั่นแปลว่าเราก็ไม่รู้แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ทางฝั่งญี่ปุ่นถ้าใครไปโอกินาวานะคะเขาก็เตือน ในหลายจังหวัดนะคะ

0: งบถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้านถ้าท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้านเพราะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บพอวิ่งเข้าออกนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบแต่อันนี้เขียนว่าหมอบหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ำหนักได้มากและอยู่ห่างจากประตูระเบียงและหน้าต่างแต่ในกรณีที่คุณผู้ฟังลองพิจารณาดีๆนะถ้าจะไปหลบในห้องน้ำก็ต้องดูว่ารอบๆมีกระจกและของที่พร้อมตกหรือเปล่าเพราะอย่างรอบที่ผ่านมาหินอ่อนอ้อมหล่นแตกนะถ้าอยู่ตรงนั้นอ้อมหัวแตกตายเพราะหินอ่อนหล่นใส่นะคะหากอยู่ในอาคารสูงตั้งสติให้มั่นและรีบออกจากอาคารโดยเร็วหนีให้ห่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้นะคะถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆที่ปลอดภัยข้างนอกคือที่โล่งแจ้งเหมือนตอนแกรมมี
1: ่
0: เราต้องวิ่งไปมสว.ในขณะที่คอนโดแถวนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้วิ่งไปศูนย์สวนเบญจ
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทางเราไม่พร้อมใส่บ็อกเซอร์ ตอนทีนั้นไม่น่าดีขนาดเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบลงมาแล้วอย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวหรือประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นถ้าท่านกำลังขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถจนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุดห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาดในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวหากอยู่ชายหาดให้อยู่ห่างจากชายฝั่งเพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่งนี่คือคำเตือนคร่าวๆนะคะซึ่งเราอาจจะต้องบอกกันไว้คุณผู้ฟังมันไม่ใช่การพูดให้หวาดกลัวแต่ต้องเฝ้าระวังและการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกขณะป่ะ
1: ถูก
0: นะคะนี่เข้าไปในกลุ่ม A ถาม ขนาดผู้บริหารต้องไปหัดใช้เครื่องหยอดตู้เลยเข้าคิวตู้หยอดเลย ทุกอย่างคุณผู้ฟังมันจะทำได้สมูทต่อเมื่อเราทำมันบ่อยๆ ใหม่ๆมันอาจจะไม่คุ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้หรอนี่กดตู้คอนโดก็ไม่เป็น เพราะบางคนกดบ่อย แต่คนบางคนไม่เคยกดนะ มันก็จะเงอะงะหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่อาจจะช้ากว่าที่เราใช้ ให้โอกาสในความเงอะงะของเขาด้วยนะคะเพราะหนึ่งในนั้นคุณอาจเจอดิฉันได
2: ้สวัสดีวันจันทร์บางทีความสุขเรียบง่ายก็คือการได้กอดสิ่งมีชีวิตที่เรารักอย่าลืมเติมหมาเด็กสุดหอมเพื่อเพิ่มพลังก่อนออกไปทำงานกันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM แฟนดัมไลฟ์
1: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อย100ความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
2: ครับ
1: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
2: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
1: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีกท
2: ีฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
1: เ
3: ออถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
4: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
5: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
1: เออเป็นหนุ่ม
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: ้อนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's
1: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
2: วันไหนหนูแบ๊ะหนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมและปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันสักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: 7วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนอยู่นี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนย่านพระราม6ซอย15เขตปทุมวันหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมเพลิงไว้ได้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้อาคารบ้านเรือนภายในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าและบ้านไม้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะแออัดส่งผลให้การเข้าถึงจุดเกิดเหตุและการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจุดที่อาจมีความร้อนสะสมเพื่อป้องกัน านกับผู้ซ้ำส่วนในเหตุของสาเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่จะได้เข้าตรวจสอบหลังเพลิงสงบต่อไปพร้อมกันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตปทุมวันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานโยธาร่วมกันตรวจสอบความเสียหายและประเมินความแข็งแรงของอาคารโดยจัดทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานเขตปทุมวันออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่และประกาศห้ามใช้อาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขณะที่ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบนั้นกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้คราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่พร้อมทั้งนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางโดยเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3รายและอาสาสมัคร1รายมีอาการสำลักควันนำส่งโรงพยาบาลกลาง2รายโรงพยาบาลหัวเฉียว1รายและโรงพยาบาลตำรวจอีก1ราย
11: วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
12: จากกรณีที่ทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่ฟองละ20สตางค์ทำให้ราคาอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์เริ่ม8มิถุนายนกรมการค้าภายในระบุว่าได้รับการชี้แจงจากสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่าราคาไข่ไก่ในช่วงเวลานี้ไม่ได้มีการปรับขึ้นตามที่ปรากฏในข่าวแต่ยังคงเป็นราคาเดิมที่ทางสหกรณ์และเกษตรกรประกาศเอาไว้ตั้งแต่28มีนาคมที่ผ่านมาส่วนการประกาศในวันนี้เป็นการแจ้งย้ำถึงราคาเดิมให้ทราบเพื่อแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่กระหน้าฟาร์มของทางสหกรณ์เช่นเดียวกับทางสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางยืนยันว่าประกาศดังกล่าวที่มีผลในวันนี้ตามข้อเท็จจริงผู้เลี้ยงยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแนะนำไข่กระหน้าฟาร์มแต่ยังคงยืนยันราคาขายเดิมคือฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะที่ผ่านมาราคาจำหน่ายจริงในตลาดยังไม่ถึงพีดานราคาแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์แต่ราคาขายไข่ในตลาดจริงจะมีการปรับขึ้นอีกฟองละ20สตางค์จากฟองละ3บาท30สตางค์เป็น3บาท50สตางค์ดังนั้นราคาจึงยังไม่ถึงพีดานแนะนำฟองละ3บาท60สตางค์ส่วนสาเหตุการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เนื่องจากว่าต้นทุนการเลี้ยงที่สูงโดยเฉพาะต้นทุนข้าวโพดที่ขณะนี้ราคาถึงกิโลกรัมละ14บาทรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นและแม้ว่าราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ภาพรวมยังคงขาดทุนอยู่ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเปิดเผยการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สิ้นสุด7วันแรกมียอดใช้จ่ายรวม 17,473 ล้านบาทจากจำนวนผู้ใช้จ่าย 23,043,144 คนแยกเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,360 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 7,473 ล้านบาทจำนวนร้านค้า 940,267 ร้านค้าในจำนวนนี้มีผู้ใช้จ่ายครบวงเงิน 1,000 บาทในเดือนแรกแล้ว 58,267 ราย
13: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
6: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
17: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
18: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM Playlist of the Week
20: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
21: Number

0: 마내한국약간있다
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: 마내한국어한다
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: 마아빠는피아노사다
1: พ่อเขาเป็นทนาย
0: 마아빠는의사다

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะก็ซ้อมไว้ก่อนได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่านะเขาจะร้องเพลงนี้หรือเปล่าสำหรับใครที่ต้องบอกว่าไปเติมทีป๊อปมา2วันติดเติมทั้งก็อตช่านะคะที่จัดกันไปสนุกกันไปเต็มที่แล้วก็มีการนู่นนี่นั่นกันว่าได้ฟังเพลงพิเศษกันรวมไปถึงบางคนก็ไปเติม For Eve มาด้วยก็เติมกันอย่างมันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเติมมาเติมไปด้วยกันอีกนะคะสำหรับวันเสาร์ที่26กันยากับคุณผู้ฟังเติมวอเติมต้าอู๋เติมเก่งฮาริสนะคะเติมแจ็คกี้มาคริสคอปเปอร์นุชนิวเติมไปด้วยกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้กับรุกกี้ดีโวสคอนเสิร์ตค่ะเมื่อกี้ก็ซ้อมไปกับต้าอู๋แล้วคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่เราต้องเติมให้กับตัวเราเองใช่ไหมเราจะได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยบางทีมหรสพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กับคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าในยุคสมัยมันก็ต่างกันว่าเราชอบอันนี้เราชอบอันนี้การนำเสนอรูปแบบที่แตกต่างอย่าลืมนะคะเราจะมีบัตรให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปจองกดกันตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปของวันที่27มิถุนาตั้งเอาไว้จะได้กดได้นะคะแล้วไปเจอกันส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามอ้อมถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะว่าจากเพลงที่คุณผู้ฟังขอแต่อ้อมยังไม่มีเปิดตอนนี้ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไปก็เลยถามง่ายๆว่าถ้าสวรรค์ไม่มีเธอก็คือเธออยู่นรกนั่นแหละสมมติเธอที่ฉันกำลังคลั่งรักมากรอฉันอยู่ที่นรกแต่ว่าความดีของฉันจะส่งฉันไปสวรรค์คุณจะคิดว่าจะตามไปที่นรกเพื่อไปอยู่กับคนที่เราคลั่งรักมากหรือไม่เป็นไรฉันขออยู่สวรรค์เดียวๆก็ได้ถามคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ลองตอบมาบางคนบอกว่าใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตอบคือไปสวรรค์ค่ะรักแท้แต่แพ้ความลำบากบางคนก็บอกว่าเขาลงนรกกับคนที่รักค่ะหลายคนก็เลือกตามเขาไปนรกนะคะเพราะคิดว่าสวรรค์จะเหงาคนสวรรค์ดูคนน้อยอ่ะเนาะบางคนก็แค่ส่งเขาไปแล้วก็บอกว่าเราไม่ว่างเรามีธุระแล้วคุณล่ะคะคิดว่าถ้าถึงโอกาสคนที่เราคลั่งรักมากรอเราอยู่ที่นรกตรงนี้เองแต่สวรรค์เราอยู่คนเดียวนะเราไปหรือเปล่า
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรื่องสยองจากลูกเรือสาวคุณเค้กส้มกับเรื่องพี่สาวนักสะสมเขาจะสะสมอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างใหญ่ยังไงอย่างใหญ่อะไรล่ะยังไงไปย้อนกันได้ไปหาดูกันได้กับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันอังคารอันนั้นคือเวลาที่เราเจอกันสดๆตรงๆก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าที่เหลือคุณจะเลือกเอาตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณอาร์ตจิตวิญญาณนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์สุขใจให้กินบัส
5: สวัสดีวันจันทร์อย่าปล่อยให้ความรักจืดจางหันไปบอกรักพ่อแม่หรือคนที่เรารักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คืนนี้จะเป็นใครนะในเมื่อเขาบอกว่าใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้การเชิญผู้สมัครหมายเลขต่างๆมาแชร์มุมมองต่อการพัฒนากรุงเทพพร้อมฟังนโยบายชัดๆติดตามกัน2ทุ่มคืนนี้ค่ะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB เอาจริงผู้ว่าเองก็ต้องมีจ็อบของผู้ว่าเนาะก็ต้องมีเหมือนกันว่าจ็อบของผู้ว่าเนี่ยคืออะไร1 2 3และ4 5 6 7 8แคมเปญคืออะไรเป้าประสงค์คืออะไรแล้วทำไปได้แล้วกี่ข้อทำไปได้ถึงไหนโอ้แล้วจะทำยังไงให้คนรู้ว่าทำไปแล้วถึงนี่ด้วยโดยไม่เป็นการโปรโมทไปในตัวแต่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญมาอยู่เท่านี้มันมีอะไรบ้างเอาใจช่วยทุกคนค่ะและเอาใจช่วยพี่น้องชาวกรุงเทพที่ต้องมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะอย่าลืมไปให้ถูกวันนะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ใกล้ถึงวันศุกร์นี้แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รออยู่น้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาค่ะอย่าลืมค่ะว่าหลายเรื่องนะคะเราอาจจะต้องการเพื่อนคุยแล้วเราไม่กล้าพูดอย่าลืมวันนี้ที่เราจะได้เจอการยกสตูไปสู่สเตจกับพี่ๆดีเจของเราทั้ง3คนนะคะพี่หอมพี่เติ้ลพี่เผือกไปร่วมทัวร์ด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิ

0: ดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
1: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: New Release นะคะกับสกินสำหรับเรเบคก้าอาร์มสตรองนะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งนี้เจ้าหนี้มาชวนเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
1: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้องลิสเซนทูยายอะ
2: ว้าว
0: ผ่านผ่าน
2: แค่เฮีย
1: ใช่แค่เฮีย
3: ยายจะมีการทบทวนไหม
0: ปกติถ้าเขาเห็นหนูเมินหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันใดวันหนึ่งยายไม่อยู่สตางจะคิดถึงแกนะเอาจริง
4: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
12: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
13: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: เบา
15: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ระทึกแต่เช้าแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ความลึก10กิโลเมตรสั่นสะเทือนพื้นที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เกิดสึนามิสูง 1.4 เมตรล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว15รายอัฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องเจ็บอีกหลายคนอาคารบ้านเรือนบนเกาะมินดาเนาพังถล่มหลายแห่งประกาศอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ชายฝั่งเสี่ยงในการเกิดคลื่นสึนามิขณะกงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิด้านปภ.ยืนยันไม่กระทบภัยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างเตือนอย่าชะล่าใจกทม.ไม่ถือว่าปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแนะเสริมความแข็งแรงของอาคารติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนในอาคารสำคัญหรืออาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากเจ้าหน้าที่คุมเพลิงชุมชนพระราม6กทม.ได้แล้วหลังระดมรถน้ำอาสากู้ภัยเข้าช่วยกว่าครึ่งวันบ้านเรือนเสียหาย5หลังอาคารพาณิชย์1หลังบาดเจ็บ3คนล่าสุดกทม.สั่งตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือด่วนและไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงวอดกว่า60หลังเจ็บ3รายผอ.เขตปทุมวันตั้งจุดพักพิง เอกนิติว่าการกระทรวงการคลังขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนปมตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีลูกใช้สิทธินำค่าอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่ลดหย่อนภาษียันฟังเสียงสังคมมุ่งสร้างความเป็นธรรมดึงมหาดไทยเร่งปูพรมค้นหาคนเดือดร้อนตัวจริงที่ตกหล่น 4-21 มิถุนายนนี้พร้อมแนะคนถูกตัดสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงฮานอยแล้วพร้อมเริ่มภารกิจทันทีพบผู้นำระดับสูงของเวียดนามและภาคเอกชนทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยังพบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำเติบโตไปด้วยกันดันลงทุนข้ามพรมแดนหนุนภาคธุรกิจไทยขยายตลาดอาเซียนขณะครม.เลื่อนประชุมไป10มิถุนายนเหตุรัฐมนตรีจำนวนมากร่วมคณะนายกที่ฮานอยรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าคัดกรองสายตาและตัดแว่นตาสำหรับเด็กเผยความสำเร็จ7เดือนแรกปีงบประมาณ69ดำเนินการแล้ว205โครงการคัดกรองเด็กกว่า 40,000 คนได้รับแว่นตาแล้วกว่า 14,000 คนก่อนเลือกตั้งกทม.และพัทยา28มิถุนายนนี้แสวงเลขากกต.ฝากย้ำระบบเลือกตั้งประเทศไทยดีที่สุดแต่การทำให้เลือกตั้งโปร่งใสเป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนย้ำเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ต้องแจ้งเหตุตามกฎหมายวราวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงชิงเคยหยวนเปิดดำเนินการหลังแก้ไขตามระเบียบแล้วสั่งปลัดแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจประชาชน10สมาคมเหล็กกรมการค้าภายในชี้ราคาไข่ไก่ขึ้นอีกฟองละ20สตางค์แต่หน้าฟาร์มยังขายราคาเดิมไม่เกินฟองละ3บาท60สตางค์การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดใหม่คุมเข้มนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน2ก้อนห้ามชาร์จระหว่างบินและห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะให้เก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงสะดวกตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลหลังแค้นที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตประเทศเลบานอนขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ปรามอิสราเอลอย่าตอบโต้เพราะใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว
10: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
18: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
19: สวัสดีครับ
20: ผมเอิร์ธครับ
21: ผมมิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
20: ท้องอารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
16: EFM DJ Playlist by
22: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะตอนนี้นะคะ5โมงเย็นอีก20นาทีไม่รู้จะเอาใจช่วยคุณผู้ฟังทางไหนก่อนเลยทีเดียวว่าคุณผู้ฟังหันไปดูสิคะถ้าคุณดูแอปพลิเคชันอย่าง A-Time ฟังฟินจงมองหน้าต่างข้างหลังฉันแล้วคุณจะเห็นว่าเรากำลังอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันหรือเปล่าฟ้าของคุณอึมครึมไหมฟ้าของอ้อมอึมครึมชวนให้เบี้ยวนัดตอนเย็นดีเหลือเกินเพราะคิดว่าไม่สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหนได้ในวันนี้มืดตื้อๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างบางคนทักมาว่าอโศกอย่างมืดแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังอโศกมืดจริงๆตอนนี้ไม่เถียงแต่มันผ่านเลนอันนี้ด้วยหรือมั้งส่วนคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมารอสักครู่นะคะคุณผู้ฟังบอกให้คะแนนครึ้มระดับ9ทับ10เลยทีเดียวสุขาภิบาล2ตกเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านดีๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังก็คุณผู้ฟังอยู่บ้านแล้วเก็บผ้าให้ดีก็แล้วกันเพราะผ้าชื้นแล้วเดี๋ยวมันไม่หอมใช่ไหมเมื่อกี้นี้ไล่ลิสต์เพลงกันนิดนึงเมื่อกี้มีคนถามว่าเพลงอะไรนะพี่เพลงภาษาอังกฤษปนไทยอ่ะมีเพลง To Be In Love ค่ะที่คุณผู้ฟังถามแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ Rain Zone นะคะแล้วก็รักแรกพบถ้าพูดถึง To Be In Love เมื่อกี้ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของฉัตรานะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าถ้ามันฟังอย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินน่ะทุกคนได้ยินหมดมันเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่ผสมกับภาษาไทยซึ่งมันก็จะมีเอกลักษณ์ของอารมณ์ที่นำเสนอรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษของเขาก็นุ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีฮุกที่เป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นความแตกต่างถามว่ามันยังไงเขาก็บอกว่ามันสะท้อนเรื่องของความเปราะบางแล้วก็ความเข้มแข็งได้อย่างลงตัวเพื่อให้มันเข้าถึงคนที่ได้ฟังเพลงนี้อย่างลึกซึ้งอะนะคะถามว่าถ้า To Be In Love ถ้ามองมันเป็นในเรื่องของความหมายเนี่ยก็เป็นเพลงที่เขาเลือกที่จะถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ความเขาเรียกการเจริญเติบโตของชีวิตเขาที่เรียนรู้ว่าจะก้าวข้ามผ่านพื้นที่และความคิดที่มันฉุดตัวเองเอาไว้ยังไงจนตกตะกอนที่จะเลือกให้ตัวเองเดินออกมาอ้อมว่าอันเนี้ยมันก็ตรงกับหลายๆคนที่เราใช้ชีวิตกันเนาะสุดท้ายเราก็เลือกที่จะ move ออกจากสิ่งที่มันมากระทบความรู้สึกแล้วก็เลือกที่จะปล่อยความคิดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีพอสักทีมันก็กลายเป็นอ่ะกลับมาที่เลือกที่จะนิยามคำว่ารักให้กับตัวเองบางคนเมื่อก่อนรักเรามีสารพัดอย่างไงแต่วันนี้เราเลือกที่จะรักตัวเองให้ได้มากที่สุดเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราเคยเรียนรู้ว่าเวลาที่เราบอกใครสักคนว่าฉันรักเธอที่สุดเลยรักเธอกับตัวฉันเองคุณฟังเอาใจเย็นนิดนึงเราควรจะรักตัวเราด้วยและไม่ต้องกลัวว่าการรักตัวเราจะเป็นการเห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเป็นเราให้คนอื่นได้รักนี้มันจะสมดุลแต่ถ้าคุณเอาแต่รับอย่างเดียวมันก็จะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือคุณให้อย่างเดียวใดที่คุณไม่รับเลยมันก็ไม่สมดุลมันอาจจะเป็นรักที่ไม่ได้มีความรักตัวเองดีพอนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามันฟังเพลงแล้วมันได้คิดเอาว่ามันดีเสมอค่ะแต่ถ้าคุณอยากที่จะอ่ะดูมิวสิกวิดีโอ To Be In Love ของน้องเขาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปได้ทุกช่องทางทั้งมิวสิกสตรีมมิ่งนะคะก็ YouTube ฉัตรานะคะถ้าเกิดสะกด CHATRAA เอาใหม่นะ CHATRAA ลองเข้าไปดูค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นการถ่ายทอดอีกรูปแบบหนึ่ง
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย์ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันวันพุธนี้ค่ะฟูลทีมนะคะคุณผู้ฟังเผือกเติ้ลแล้วก็หอมเวลาเดิม3ทุ่มถึง5ทุ่มติดตามไปด้วยกันใครที่คิดจะมีคำถาม02-665-8373ค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการไม่รับเรื่องปวดหัวของคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
8: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
8: อีไอเร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเร
8: อีไอเร
9: พิเศษอย่างที่คิดเร
7: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ต้องบอกว่านะคะเส้นทางของจังหวัดต่างๆบางคนบอกว่าสีคิ้วไม่มีแดดแต่ไม่ครึ้มในขณะที่ตัดมาที่จตุจักรมืดมาแล้วฝนพร้อมตกมากแหลมฉบังนะคะฝนตกเรื่อยๆเลยค่ะแอบยังไงดีล่ะเนี่ยสนามเทพตอนนี้ฟ้ามืดมากเลยพี่ลามินทารถติดนิดเดียวจริงๆแบบบางบอนก็เริ่มมีครึ้มๆแต่ยังไม่เข้มเท่าฝั่งพี่อ้อมนะคะก็เอาเป็นว่าไม่ว่าอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเดินทางดีๆนะคะบางทีพื้นถนนลื่นกว่าที่เราคิดตกไปเลยยังไม่ลื่นเท่าแฉะๆนะคุณฝั่งบางทีนะสำหรับบางพื้นผิวถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่ที่ฝนตกแล้วมีน้ำขังรบกวนเบาเท้ากันนิดนึงนะคะคือบางทีเราก็รู้แหละว่าไม่เห็นไม่ได้ตั้งใจก็

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กินเนาะ
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
5: สวัสดีครับพวกเรา
6: เปิดข่าวต่างครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 1

0: ัปดาห์นี้ต้องยกให้เขาจริงหูฟังนี่คือ Champ of the Week สัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับงานซิงเกิลที่6แล้วจากน้องนุ้นนิวนั่นเอง New Season หรือว่าฤดูใหม่นะครับที่สัปดาห์นี้กระโดดมาไกลมากเลยกลายมาเป็น Champ of the Week ของ Paris of the Week เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นซิงเกิลที่6ของน้องแล้วก็ได้ The Toys มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยให้เพลงนี้ทั้งละมุนแล้วก็ฟังแล้วก็โอ้ยเศร้าซะเหลือเกินนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ Paris of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Soulsafe ครับ

ซิงเกิลรีเควสต์นะครับส่งมาไวมากคุณผู้ฟังครับเป็นซิงเกิลล่าสุดจากน้องๆ Triple V ด้วยเจ้าชายของแกหรือว่า My Queen นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนถามชื่อเพลงเยอะเลยนะฮะงานจาก BOY นะฮะไม่รู้ว่าทันกันหรือเปล่าคืนเดียวกันแล้วก็งานจากพี่ว่านธนกิจกับ F Hero ด้วยนะฮะรอยแก้วหยิบมาฝากกัน Paris ชั่วโมงตอนเย็นแบบนี้นะครับสวัสดีวันจันทร์กันด้วยคุณผู้ฟังจ๋า8มิถุนายนนะครับ DJ Paris อยู่ด้วยกันในช่วงเย็นเดินทางกลับบ้านกับ DJโซเซฟนะครับดูแลกันช่วง6โมงถึง2ทุ่มเลยระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงต้นสัปดาห์อยากได้เพลงไหนหรือว่าอยากจะฮีลใจด้วยเพลงนี้จังเลยส่งมาแชร์ด้วยกันได้นะคุณผู้ฟัง2ช่องทางของเรา02-665-8373นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน It Time ฟังฟินเลย

ป็นหนึ่งซิงเกิลที่แบบฟังแล้วอยากโยกแบบดังๆเลยนะฮะคือแบบเป็นฟีลลิ่งที่หลายคนน่าจะเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ปล่อยออกมาแล้วแหละงานจากน้องเจมินายนะฮะกับแดนเจอรัสดิบมาฝากกันชั่วโมงเย็นด้วยนะฮะชั่วโมงเย็นๆแบบนี้กูฟังบ้านใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้เวลาจะเติมความอร่อยให้กับน้องหมาน้องแมวบางทีก็ต้องคิดอยู่ 2-3 อย่างใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเรื่องของคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องมารู้จักกับแบรนด์นี้เลยที่บอกเลยว่าครบทุกอย่างที่ผมพูดไปก็จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Wiff นั่นเองซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่เลี้ยงหมาแล้วก็แมวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหมาแมวแต่ละตัวเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันเนาะรวมไปถึงความหลากหลายของวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อวัวทูน่าแซลมอนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยที่ทำออกมาตอบโจทย์ทุกความต้องการของน้องหมาแล้วก็น้องแมวด้วยนะครับซึ่ง Wiff เนี่ยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะฮะเนื้อแท้แน่นอนเสริมด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับมาในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำเกรวี่นะฮะเจลลี่หรือว่าขนมซอฟต์ครีมนะฮะเพื่อให้หมาแมวเนี่ยเติบโตอย่างแข็งแรงสมวัยและที่สำคัญเลยกูว่าฟังคือเขาไม่เติมเกลือแล้วก็วัตถุกันเสียด้วยนะครับไม่ว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็อดใจไม่ไหวแน่นอนเมื่อได้เจอ Wiff นะฮะตอนนี้ Wiff เนี่ยเขามีแคมเปญน่ารักน่ารักมาฝากกูฟังด้วยชื่อแคมเปญว่าโตมากับ Wiff นะครับชวนทุกคนมาแชร์โมเมนต์ความผูกพันกับน้องๆกับเพลงที่ชื่อว่าจะกิน Wiff นะฮะใครมีเรื่องราวดีก็ห้ามพลาดเลยสามารถไปติดตามรายละเอียดหรือว่าแคมเปญอื่นๆกันได้ที่ Wiff Thailand นะครับ WIF แล้วก็ Thailand เลยฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับ Wiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
3: กินนมสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: สวัสดีวันจันทร์ถ้าเขายังไม่รักก็หันกลับมารักตัวเองนะ
10: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ โซเซฟครับ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากพี่ๆ No One Else กูฟังที่ยังคงเสิร์ฟความหวานโรแมนติกแบบต่อเนื่องเลยนะฮะซิงเกิลนี้ชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณนะครับที่เติมความหวานต่อเนื่องโดยการเชิญน้องคอปเปอร์จากวง Bus Because of You ไอชัยมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทราบแล้วนะฮะตั้งแต่ปล่อยมาเนี่ยพี่ๆ No One Else ก็ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นด้วยบอกว่าเพลงนี้เกิดจากมีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพลงสักเพลงของ No One Else นะฮะว่าแบบฟังเพลงพี่ๆแล้วเหมือนมีคนมาแบบโอบกอดเราเหมือนมีคนมารับฟังเรื่องราวดีๆของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของซิงเกิลนี้ที่อยากจะเขาเรียกว่าเติมเต็มทุกความหวานเติมเต็มทุกฟีลลิ่งดีๆให้กับแฟนๆนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนก็เพราะว่าคน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากพี่ฝน
4: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
7: สวัสดีครับผมทิกเกอร์อาชิระนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 8

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มด้วยกันนะฮะน้องเน็ตแล้วก็เจเจกับซีรีส์พบเธอนะครับ Love Upon a Time Series นั่นเองซึ่งทั้ง2หนุ่มเนี่ยก็มาเล่าถึงเบื้องหลังความสำเร็จที่ก่อนจะมาเป็นฟีดแบคระดับเนี้ยก็คือผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังใครที่อาจจะดูซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วก็กำลังอินนะฮะอยากให้ไปย้อนหลังบทสัมภาษณ์ตลอดชั่วโมงนิดๆของเรามากเลยนะเพราะว่ามีหลายซีนหลายเขาเรียกว่าหลายๆเหตุการณ์ที่กว่าจะเป็นซีรีส์เนี่ยทั้งคู่ก็ฝ่าฟันกันมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแถมท้ายชั่วโมงเนี่ยก็มีเล่นเกมด้วยนะฮะเป็นเกมน่ารักที่ชื่อว่าพรจากดาวคลาวพบรักนั่นเองที่ได้เห็นความสามารถของเน็ตเจเจในการร้องเพลงด้วยสามารถไปย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube Atime Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้นะครับ11มิถุนายนเดี๋ยวมาต้อนรับกับอีก2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอกันบ้างนะฮะน้องลาเต้แล้วก็น้องคิมนั่นเองจาก Love Upon a Time Series นะครับพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart ครับและโกหมึกกับหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

เกิลจากน้องบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะฮะกับก้าวก่ายหยิบมาฝากกันชั่วโมงค่ำๆนะฮะดีเจเพริสชั่วโมงที่2อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าที่บ้านฉันเลี้ยงแมวแล้วก็อยากจะเอาใจน้องแมวเพราะว่าที่บ้านฉันเนี่ยน้องแมวดื้อเหลือเกินเอาใจน้องแมวได้อย่างต่อเนื่องเลยและถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับน้องบิลกิ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอเลยคุณฟังที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะเขายังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยขนสวยตาใสแข็งแรงอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็สมดุล นะครับมีสูตรให้เลือกครบเลยตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมหรือแม้กระทั่งแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปและก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปด้วยเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและก็ทุกสายพันธุ์เลยที่สำคัญคุณผู้ฟังเขายังควบคุมปริมาณโซเดียมนะฮะให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันอีกด้วยอันนี้สำคัญมากเพื่ออะไรเพื่อให้น้องแมวของเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่ซนเล่นกับเราไปนานๆเลยนะฮะอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายๆนะครับหลากหลายช่องทางเลยทั้งร้านขายอาหารสัตว์เซเว่นอีเลเว่นห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะครับบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอเลยและที่สำคัญมีแมวต้องมีโอนะครับมีเวลาประมาณสัก2ซิงเกิลปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะฮะส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์แทนทางแอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจซอเซฟครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้จันทร์ที่8มิถุนายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกแล้วก็ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางค่ะผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้มีเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่าง 8-9 มิถุนายนค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดก็นายกรัฐมนตรีออกมาระบุแล้วนะคะว่าให้สั่งทบทวนกรณีบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยบอกว่าคนที่เอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีไม่นับเป็นพ่อแม่คนนั้นไม่นับเป็นว่าเป็นบัตรคนจนทำบัตรคนจนไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้แล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันอาจจะไปถึงขั้นเรื่องของการโกงภาษีเลยถ้าบุตรไม่ได้นำภาษีที่ลดหย่อนไปเลี้ยงดูพ่อแม่จริงๆก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอย่างหนักเลยตลอดห่วงที่ผ่านมาล่าสุดนายกสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ข้อนี้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงชายฝั่งใกล้ประเทศฟิลิปปินส์เสียหายหลายพื้นที่ทีเดียวแล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงนี้ไปรับฟังโฆษณาครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาข้อข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
7: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: ยุงขยง
15: 1
14: แมลงขยับ
15: 2
14: เมื่ออาร์ตขยับ
16: อาร์ต
14: ครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
18: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กล ลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มรายการที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดถึง 7.8 นะคะนอกชายฝั่งทางตอนใต้ทำให้อาคารพังถล่มลงมาหลายประเทศโดยรอบแจ้งเตือนภัยสึนามิค่ะแล้วก็ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ130คนแล้วค่ะเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเนี่ยนะคะว่าช่วงเช้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ความลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะส่งผลให้ทางการฟิลิปปินส์ออกคำเตือนสึนามิขณะที่หน่วยงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียรวมไปถึงในอีกหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นปาเลาปาปัวนิวกินีแล้วก็ไต้หวันแล้วก็สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิที่อันตรายเป็นวงกว้างใน3ชั่วโมงข้างหน้าหลังเหตุแผ่นดินไหวด้านของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือนของฟิลิปปินส์บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่า20คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตซอกซาเกนซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดแล้วก็อีก1เมืองใหญ่นะคะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ130คนแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้อาคารบ้านเรือนมากกว่า25หลังพังเสียหายลงมาค่ะส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้งร้านค้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเมือง General Santos ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์มีการเรียกร้องให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่สูงในทันทีแล้วก็สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกเขาประกาศนะคะบอกว่ามันอาจจะเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง3เมตรตามชายฝั่งของฟิลิปปินส์แล้วก็คลื่นสึนามิสูง1เมตรตามแนวชายฝั่งของอินโดนีเซียและมาเลเซียรวมไปถึงเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในญี่ปุ่นปาปัวนิวกินีแล้วก็ประเทศในหมู่เกาะและดินแดนหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกทีนี้ค่ะมันก็ทำให้หลายประเทศต้องประกาศเตือนภัยสึนามิรวมไปถึงมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าอินโดนีเซียได้ประกาศยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วนะคะหลังจากอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเพียงไม่กี่ชั่วโมงเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทยเปิดเผยว่าสาเหตุมันเกิดจากแผ่นเปลือกโลกของฟิลิปปินส์เนี่ยแหละค่ะมุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียแผ่นดินไหวดังกล่าวมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีความคิดความเห็นจากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายการเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ที่มีขนาดใหญ่มากๆแบบนี้ค่ะคือเขาอธิบายว่าฟิลิปปินส์อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟคือฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะการที่มันเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20-30 กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระยะใกล้ก็เลยทำให้เกิดคลื่นความถี่สูงจนมันไปส่งผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาคารที่สูงไม่เกิน5ชั้นจะมีโอกาสเกิดได้มากค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาคารที่เตี้ยๆถล่มจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ลักษณะของแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะคะมีความแตกต่างจากแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นกับกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมันคือรอยเลื่อนที่มีผลกระทบคือรอยเลื่อนสกายในเมียนมาแล้วก็รอยเลื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีระยะห่างจากกรุงเทพหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรเลยแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลคลื่นแผ่นดินไหวก็เลยเกิดเป็นคลื่นยาวค่ะทำให้อาคารสูงเสียหายมากกว่ามันห่างกันตรงนี้นะคะมันต่างกันตรงนี้นะของไทยเป็นคลื่นยาวของฟิลิปปินส์เป็นคลื่นสั้นความถี่สูงคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของสึนามิที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่มีการสร้างความเสียหายขออภัยที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ที่ความสร้างความเสียหายไปจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจนทำให้มีการเตือนภัยกันเกิดขึ้นแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็มีการออกมาแจ้งข่าวกันให้ทราบ เอาจริงๆแล้วแผ่นดินไหวมันก็เริ่มใกล้เข้าประเทศไทยมาทุกทีแล้วก่อนหน้านี้เราจะสังเกตว่าการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันไกลตัวเรามากๆนะคะจนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุแผ่นดินไหวจนทำให้ตึกสตง.พังถล่มลงมาแล้วก็หลายอาคารในกรุงเทพมหานครที่เป็นอาคารสูงก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็กระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีผู้คนเสียชีวิตมีผู้คนล้มตายกันมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องนำข่าวมาเล่าคุณผู้ฟังฟังเพื่อที่จะอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตก็เป็นได้หรือเราไม่สามารถคาดการได้ฉะนั้นก็จะมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนไปต่อกันที่ประเด็นที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันข้ามสัปดาห์เลยนะคะคือเรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วค่ะคุณเอกนิติย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการต้องช่วยผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ตกหล่นจากระบบจะเร่งสำรวจสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะเปิดทางการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่1สิงหาคมทีนี้กรณีที่กระทรวงการคลังเขาวางหลักเกณฑ์วางว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่มีบุตรนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีก็คือในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอย่างวงกว้างเลยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าคุณอนุทินได้รับฟังข้อคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว

0: สำคัญของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสแล้วก็ไม่มีใครดูแลอย่างแท้จริงรองนายกเอกนิติอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าดูในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามันมีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันมีผู้ถือบัตรอยู่ประมาณ13,200,000คนพบว่าบางส่วนอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆส่วนประชาชนที่ยากลำบากแล้วก็สมควรได้รับความช่วยเหลือกลับตกหล่นจากระบบรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะไปเร่งสำรวจแล้วก็ค้นหากลุ่มที่เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเปิดดำเนินการจนถึง21มิถุนายนส่วนกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรเนี่ยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์นี้โดยเร่งด่วนเนื่องจากอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยในปัจจุบันที่มีบางกรณีที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างแท้จริงหลักเกณฑ์ตรงนี้ค่ะได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วแล้วก็เปิดทางให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนรายละเอียดได้ถ้าพบว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมอันนี้ก็มาคุยกันได้ใหม่ครั้งเขาก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเร็วที่สุดทีนี้ประเด็นการกำหนดรายได้หรือว่าเงินเดือนชำระภาษีใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิ์เนี่ยมีตรงนี้ไหมคุณเอกนิติก็บอกว่ากรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มันได้เกิดขึ้นไปละเมื่อปีภาษีก่อนหน้าคือมันไม่ทันแล้วว่ากันง่ายๆหลักเกณฑ์เนี้ยเพิ่งมาประกาศแต่ผู้ที่ยื่นภาษีเขายื่นไปแล้วเมื่อปีภาษีที่แล้วก็ประมาณหลายเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะคือมันยื่นไปแล้วอะค่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วจะมาเลือกว่าจะไม่ยื่นพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันอาจจะช้าเกินไปแล้วที่จะมีตัวเลือกในการตัดสินใจนี้เพราะปีภาษีได้ผ่านมาแล้วโดยในอนาคตอาจจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป้าหมายสำคัญก็คือรัฐบาลจะนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีระบบสวัสดิการอื่นรองรับแล้วก็คัดกรองผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายออกจากระบบไปเพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่สมควรจะได้รับสิทธิ์จริงๆสำหรับผู้ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐบาลเขาเตรียมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่1สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าว่าจะมีการสำรวจทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมคืออย่างนี้คุณผู้ฟังมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นว่าถ้าสมมุติว่าเราตกหล่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือมันถือบัตรมาแล้วแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 หรือที่เราเรียกกันว่าไทยพลัสหรือคนละครึ่งเนี่ยนะคะมันหมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วอ่ะจะทำยังไงดีแล้วแถมยังมาถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลเขาก็บอกว่าถ้าใครถูกตัดสิทธิ์นะจะให้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ในวันที่1สิงหาคมแล้วก็จะทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมขณะที่ผู้ที่ตกหล่นจากระบบและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เดือดร้อนจริงอันนี้จะกลับไปใช้โครงการเดิมย้อนหลังได้2เดือนนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวย้อนหลังได้อีก2เดือนทางนี้กระทรวงมหาดไทยเขาลงพื้นที่ไปตรวจค้นไปค้นหาไปเข้าถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงให้ยืนยันสิทธิ์ได้ด้วยตนเองก็เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีรายงานบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะพิจารณาว่าตกลงแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับพ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจะเป็นอย่างไรเพราะแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่การพิจารณาอยู่แต่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้รอก่อนนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะเบรกหน้ายังมีเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณค่ะ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
3: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กรุงศรีออโต้

0: กอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: คุณสินะกอร์โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะต่อเบรกนี้กันที่กรณีของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเขาไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะให้ตรวจสอบรัฐบาลใช้เงินกู้ 18,800 ล้านบาทเอาไปอุดหนุนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายขัดวัตถุประสงค์พรก.กู้เงินที่กำหนดไว้ว่าใช้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานค่ะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าวันนี้ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองพิจารณายับยั้งการใช้เงินผิดประเภทหลังจากที่รัฐบาลนำเงินจากพรก.เงินกู้วิกฤตพลังงาน 400,000 ล้านบาทไปใช้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนวงเงินอยู่ที่ 18,800 ล้านบาทคุณสิริกัญญาชี้เห็นว่ารัฐบาลกำลังนำเงินกู้ไปใช้กับงบประมาณรายจ่ายประจำสำหรับบัตรสวัสดิการเดิมผู้ถือบัตรก็ต้องได้รับอยู่แล้วซึ่งมันก็แตกต่างจากโครงการใหม่อย่างไทยช่วยไทยพลัสดังนั้นการอ้างว่านำมาช่วยกลุ่มเปราะบางจึงฟังไม่ขึ้นค่ะคุณศิริกัญญาบอกแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใหม่เพิ่มเติมแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะมันไม่มีสิ่งใหม่เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะแต่ว่าก็นำไปใช้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมไม่ได้เข้าข่ายเงื่อนไขจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตพลังงานตามมาตรา5ของพรก.แล้วก็ยังขัดต่อพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา53แล้วก็54อย่างชัดเจนคุณสิริกัญญาย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ค่ะจะไม่กระทบและไม่ใช่การระงับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องจ่ายให้กับประชาชนแต่เป้าหมายคือการให้รัฐบาลกลับไปทบทวนมติครม.แล้วก็เปลี่ยนแหล่งเงินให้ถูกต้องเพราะว่ารัฐบาลยังคงมีเครื่องมือปกติใช้ไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือว่าการดึงเอางบกลางสำรองจ่ายที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 50,000 ล้านมาใช้แทนได้แล้วก็บอกอีกนะคะบอกว่าการที่รัฐบาลถังแตกหรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอมันไม่ใช่เหตุผลที่จะนำเงินกู้ฉุกเฉินมาใช้ตามอำเภอใจรัฐบาลต้องบริหารจัดการงบประมาณปกติของตนเองให้ได้การล้วงเอาเงินกู้สำหรับวิกฤตมาใช้มาโปะรายจ่ายปกติมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดพลาดในอนาคตค่ะหากปล่อยให้การใช้เงินกู้เกิดความพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายหนี้สินเหล่านี้ก็จะพอกพูนเป็นหนี้สาธารณะและกลับมาเป็นภาระที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันชดใช้ในที่สุดอยู่ดีอันนี้คุณสิริกัญญาพูดไว้นะคะน่าสนใจทีเดียวก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามของฝ่ายค้านเพราะก็อย่างที่บอกไปนะคะระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลตัวรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โครงการทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนที่เกิดข้อสงสัยให้ได้ส่วนความคืบหน้าเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเรื่องปากท้องค่ะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้รัฐบาลเปิดเผยว่าครบ7วันที่เริ่มเปิดใช้โครงการมีความคึกคักอย่างมากยอดใช้จ่ายทะลุ 16,000 ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็มีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้ว 300,000 รายเจ็ดวันนะคะใช้ครบ 1,000 แล้วคือ 1,000 เนี่ยเขาใช้ให้ใช้เดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนใช้ครบไปแล้วตั้งแต่5วันแรกก็คือใช้ทะลุไปแล้ววันละ200 200 200ครบไปตั้งแต่5วันแรก7วันนะคะ คนที่ใช้ครบ 1,000 ทะลุ 300,000 รายไปแล้วทีนี้ก็คาดการณ์กันว่ากำลังซื้อตลอดโครงการน่าจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนประชาชนที่รอจะใช้สิทธิ์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ใกล้แล้วนะคะเปิดรับออเดอร์กัน15มิถุนายนนี้ส่วนเรื่องบินค่าไฟบินค่าไฟรอบใหม่ที่ก่อนหน้านี้มีการแถลงการกันบอกว่าจะช่วยเหลือค่าไฟ3บาทต่อหน่วยนะคะทีมโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นรอบบินแรกเลยของการเริ่มใช้มาตรการค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยก็จะครอบคลุมประชาชนสักประมาณ20ล้านครัวเรือนนะคะเป็นการลดภาระรายเดือนที่ประชาชนสัมผัสได้ทันทีต่อที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะเดินทางไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการถึงปุ๊บเริ่มภารกิจทันทีเลยค่ะช่วงสายวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็เดินทางถึงกรุงฮานอยของเวียดนามนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาของเวียดนามนายเหงียนดิ่งคางในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับแล้วก็เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงค่ะโดยได้พบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศก่อนการหารือกับภาคเอกชนเวียดนามค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม อาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF ครั้งที่3ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายแล้วก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนในการสร้างเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะจะมีการร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งก็จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI พบปะหารือกับภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจค่ะจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำเลยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครเอาผิดแพลตฟอร์มกลางที่เป็นมิจฉาชีพในการหลอกลวงประชาชนเลยใช่ไหมคะล่าสุดค่ะสภาผู้บริโภคฟ้อง Facebook คือเขาฟ้องแทนผู้เสียหายค่ะเอาผิดทั้งบริษัทแม่แล้วก็เครือข่ายแพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมไปถึงธนาคารฐานปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนเองหลอกลวงผู้บริโภคเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไม่มีใครเอาผิดแพลตฟอร์มกลางที่เป็นเครื่องมือหลอกที่ใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนเลยทีนี้สภาผู้บริโภคแล้วก็ทนายความแล้วก็ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเขาไม่ทนค่ะไปยื่นฟ้อง Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มข้ามชาติอื่นๆรวมไปถึงธนาคารหลายแห่งฟ้องเป็นกรณีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาเพื่อที่จะเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติแล้วก็ธนาคารหลายแห่งโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกลุ่มธนาคารในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินแล้วก็เรียกร้องเป็นเรียกเงินค่าเสียหายเนื่องจากเห็นว่าแพลตฟอร์มของธนาคารปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนเองเนี่ยหลอกลวงผู้บริโภคโดยมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันซึ่งทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้คือคุณนันนภัสสรเตจปัญญาพิพัฒน์เขาบอกว่าผู้เสียหายประมาณ10รายนะคะที่ไปด้วยวันนี้มีรูปแบบของความเสียหายคล้ายกันคือเห็นโฆษณาหลอกลวงหรือเพจชวนเชื่อในการเรียนรู้ผ่านการเล่นหุ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ถูกหลอกให้โอนเงินทั้ง10รายค่ะเกิดความเสียหายประมาณ230ล้านบาทคดีนี้ค่ะถือเป็นคดียุทธศาสตร์เลยจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบสาเหตุของการฟ้องร้องครั้งนี้ทนายความอธิบายค่ะบอกว่าการกระทำความผิดของแพลตฟอร์มและสถาบันการเงินมันเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มเป็นช่องทางในการกระทำผิดดังนั้นหากไม่มีแพลตฟอร์มโฆษณาของ Facebook ไม่มีช่องทางสื่อสารของ LINE ไม่มีช่องทางดาวน์โหลดแอปหรือไม่มีธนาคารที่เป็นช่องทางโอนหรือรับเงินหากส่วนใดส่วนหนึ่งทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามวิชาชีพแห่งตนความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการที่มิจฉาชีพสามารถหลอกผู้บริโภคได้เนื่องจากเหมือนเป็นห่วงโซ่เดียวกันเกิดจากความบกพร่องของแพลตฟอร์มและสถาบันทางการเงินเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้านคุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้ฟ้องร้องในครั้งนี้แตกต่างจากคดีอื่นคือการฟ้องให้ถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ควบคุมระบบตัวจริงกำหนดนโยบายทั่วโลกราคาส่วนแบ่งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิในท้ายที่สุดหากฟ้องเฉพาะบริษัทลูกในประเทศไทยหน้าที่สำคัญก็จะเป็นเพียงผู้ประสานงานโดยไม่มีอำนาจควบคุมระบบสภาผู้บริโภคจึงฟ้องทั้งบริษัทแม่ที่ควบคุมระบบจริงและบริษัทลูกที่เป็นคู่สัญญาเก็บเงินค่าบริการในประเทศไทยรวมไปถึงบริษัทในไอซ์แลนด์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางทางการเงินด้วยแล้วก็รายได้จากค่าโฆษณาถูกกำหนดให้ไหลเข้าบัญชีประเทศไอซ์แลนด์ส่วนธนาคารก็เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเป็นเส้นทางทางการเงินด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพธนาคารย่อมต้องเห็นความผิดปกติก่อนแต่กลับไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าระงับการทำธุรกรรมแต่อย่างใดการเดินหน้าครั้งนี้เพื่อตั้งเป้าเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็หยุดเหยื่อรายใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงท้ายมีความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถประจำทางที่ขวางคล่อมทางรถไฟล่าสุดพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะบอกว่าคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการนะคะแล้วก็ยังรอผลรายงานจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกหลายส่วนทีเดียวเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีให้มีความสมบูรณ์รอบด้านเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็ได้แจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้อง3รายประกอบไปด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่กั้นทางรถไฟส่วนประเด็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่กีดขวางทางรถไฟในช่วงเกิดเหตุค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนหากสามารถยืนยันได้ชัดเจนก็จะมีการดำเนินคดีแยกเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันนะคะล่าสุดค่ะจากกรณีที่ DSI ออกหมายเรียกนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีหรือว่าน้องชายของเสี่ยตือเข้ามาพบพนักงานสอบสวนยืนยันว่านายสุรัตน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคดีผู้ค้าน้ำมันล่าสุดนะคะ DSI ได้ทำการออกหมายเรียกกลุ่มโรงกลั่นยักษ์ใหญ่ทั้ง6รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11ถึง12มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะลากันที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพระราม6เขตปทุมวันหลังเกิดเพลิงไหม้นาน3ชั่วโมงวอดไป58หลังคาเรือนเกิดเหตุที่อาคารพาณิชย์ที่ติดกันหลายคูหานะคะค่อนข้างแคบดับเพลิงก็ยากใช้เวลานานกว่าจะควบคุมเพลิงได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลือเข้าไปที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวสาเหตุของการเกิดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาคารมันปลูกติดกันหลายคูหามันก็เลยเข้าควบคุมเพลิงได้ยากนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจวันนี้เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหศรีนิมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินนักร้องและนักแสดงเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจได้นำเอเดลไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอเดลไวส์แบ่งออกเป็น5 องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินอีกหลายท่านและนักแสดงนาตาลีลาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านบทเพลงและนาตาลีลาองค์ที่2ขับขานความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลูกจากพื้นหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7 นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัฒนาพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่พื้นผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยไทยยูธควายเออร์และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปฐมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม้อินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทน นักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนิมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาในปี2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมไทยและโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงต่อมาปี2548บริษัทได้สนองพระราชปณิธานด้วยการจัดแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสถาบันแห่งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูน โอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพ.ศ. 2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์วัยจันยาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตาศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณอุปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยรักศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยาม
1: วันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศและสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้ร่วมกับกรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้ง
0: ั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2568และครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2569และเพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดสนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาช่วงที่หนึ่งหัวข้อรำลึกมีหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีและทายาทราชสกุลดิษกุลบรรยายเรื่องการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสนายแบนาครอสทายาทศาสตราจารย์ยอสเซเดสบรรยายเรื่องยอสเซเดสและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือชั้นมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานวรรณคดีแห่งเมืองสยามช่วงที่2เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกด้านการปกครองมีนายเตชบุญนาคบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพ.ศ. 2435ถึง2458ช่วงที่3เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกวิชาการมีนายพัทปีเตอร์สกิลลิงบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดสความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งนายกังวลคัชชิมาและนายอุเทนวงศ์สถิตบรรยายเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอเซเดสเหลือไว้ให้ศึกษาต่อการเสวนาในวันนี้นอกจากจะเป็นการย้อนรอยจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยแล้วยังเป็นการทบทวนให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่ได้จากมรดกร่วมของปราชญ์ทั้งสองเป็นแนวทางต่อยอดงานวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องของสองปราชญ์ที่ร่วมมือกันทำงานมานานกว่า1ทศวรรษสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรงรวบรวมเอกสารโบราณวรรณคดีและศิลาจารึกจากทั่วประเทศจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคต่างๆนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาเก็บรักษาและจัดแสดงอย่างเป็นระบบให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทรงงานจะเสด็จลงพื้นที่สำรวจจริงควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าหลักฐานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนักปราชญ์เฉพาะด้านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอที่สำคัญคือทรงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับศาสตราจารย์ยอสเซเดสศึกษาค้นคว้าด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลาจารึกและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยพระองค์ทรงเชิญศาสตราจารย์ยอสเซเดสเข้าปฏิบัติงานในประเทศไทยและมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสถาบันทางวิชาการหลายแห่งอาทิหอพระสมุดวชิรยานซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นหอสมุดแห่งชาติและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทั้งนี้ในปีพ.ศ. 2505องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพ.ศ. 2505ในงานยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากเป็นนิทรรศการถาวรให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาเชิงช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุทรงคุณค่าประเภทตู้ลายรดน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์และหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุดวชิรยานในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครบ25ปีเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยลงรากปิดทองและประดับลายรดน้ำอย่างประณีตสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์การประชุมและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอเซเดสในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบรมวัดราชวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ภายหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้ว8วันกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนะเจดีย์เมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้เมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะพร้อมใจการประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4โดยในวันนี้เป็นการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมจำนวน5ครอบครัวประกอบด้วยครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมทหารพรานที่26ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสณอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดปตอ 2002 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวพลทหารเทศศักดิ์ศรีราชัยสังกัดร 23,003 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารธนภัทรหุยวันสังกัดร 6001 ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดร 16003 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารพระราชทานโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทดแทนอาคารเดิมที่เสียหายจากเหตุปะทะชายแดนพร้อมส่งต่อพระมหากรุณาธิคุณเยียวยาจิตใจประชาชน วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์การก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสนับสนุนรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อจัดสร้างทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม2568เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดนแบ่งเป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์12ล้านบาทซึ่งจะใช้เป็นศูนย์บริการคลินิกพิเศษและศูนย์การเรียนรู้และอาคารที่พักพยาบาล5ชั้นจำนวน36ห้องงบประมาณ30ล้านบาทมีกำหนดแล้วเสร็จช่วงต้นปี2570โอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนจากนั้นคณะองคมนตรีตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและเยี่ยมชมภูมิพิทักษ์แหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาซึ่งเป็นการปรับปรุงหลุมหลบภัยเดิมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ให้เกิดความหวังและรอยยิ้มอย่างยั่งยืนองคมนตรีเปิดการอบรมแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงและหลักสูตรนานาชาติยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณพ.ศ.2570และร่างกรอบแผนกลยุทธ์5ปีพ.ศ.2571ถึง2575ผ่านระบบออนไลน์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริและสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ในวันเดียวกันนี้องคมนตรีได้เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวงโมเดลด้านการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงสู่ประชาคมโลกและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UNSDGs โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม27คน6ประเทศในภูมิภาคตัวงานทั้ง2หลักสูตรจัดขึ้นระหว่าง 8-9 มิถุนายน 2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสาบัวเขตปทุมวันนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์นอนพระราชทานผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดลงพื้นที่มอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:51 นาทีเพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนรามไปถึงอาคารตึกแถวบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเร่งอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุแล้วพาไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนสะบัวแก้วเขตปทุมวันพร้อมดูแลแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Alliance อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์จากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวลุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสและวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเนกโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรี Homestay and Resort จังหวัดชลบุรีบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครและวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์เพื่อธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์เนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนกงราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานคงเทกถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารยีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ซึ่งมีคนแบบ
4: คิดว่าโดนจริง
3: ไม่น่าเลยนะออกสื่อขนาดนี้อนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
5: คิดว่าแบบทำผิดร้ายแรงอ่ะ
4: ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวละครก็ดูน่าจะเป็นอย่างที่พี่เขาพูดจริงๆหรือว่าพี่ก็อาจจะอยู่ในกองถ่ายแล้วเขารู้แล้วเขามาคอมเมนต์ด้วยด้วยเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือหรืออะไรมันคืออะไรกันแน
5: ่คือโทษนะคือพูดเหมือนแบบคนอื่นจะไม่รู้อ่ะแต่คือเขารู้หมดแล้ว
4: ไม่ได้เขาห้ามบอก
5: อะไรแล้วก็โปรโมทไปแล้วไม่ใช่หรอ
4: ยังนี่มันแค่ทีเซอร์
5: อ๋อหรอ
4: เอ้ยไม่มันเป็นไลฟ์อ่องจริง
5: ๆไม่แต่เฮียรู้เฮียเข้าไปดูโพสใช่ไหมว่ามันเขียนชื่อไม่ใช่ชื่อเฮีย
4: ใช่มันเขียนโชว์ติงๆและปลื้ม
3: เออบางทีคนไม่สังเกต
4: บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงมันอาจจะเป็นเผือกอาร์ตโบแล้วพิมพ์ผิดก็ได
5: ้ก็ได
4: ้แนนต้องเข้าใจว่ากูเซ็นไว้ล้านนึงถ้ากูเอามาเปิดเผยก่อน
5: อ่
4: ะ
5: เ
4: ออเขาปรับกูล้านนึง
5: โอเคโอเค
4: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าพูดอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นมันได้หลายรูปแบบไงมันอาจจะเป็นหนังซีรีส์รายการสารคดี
5: แต่นะว่าคนที่เป็นแฟนใต้โต๊ะเขารู้แหละ
4: คอนเสิร์ต
5: ไม่น่านะ
3: วันนี้คนคนกดเป็นพันเลยนะ
4: เฮ้ย
3: เขาอยากให้คุณโดนกันจริงๆ
4: ติงติงเนี่ยเห็นไหม
5: ประกาศ
4: พ้นสภาพ
5: พนักงาน
4: พ้นสภาพพนักงาน
5: ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
4: ซึ่งผมก็แชร์ลงโซเชียลสตอรี่ผมไปแล้วว่าถึงขนาดไล่กันออกอ่ะโทรมาบอกก็ยังดีไม่ใช่ว่าลงอย่างนี้ไม่โทรมาบอกไม่อะไร
5: ซึ่งถ้าไม่แจ้งแบบนี้ตามสิทธิประกันสังคมมันอาจจะเราเรียกร้องอะไรได้ไหม
4: เดี๋ยวผมจะฟ้องให้หมดเลยต้องโดนหมดผู้บริหารบริษัทเนี้ยที่ระบุไว้ใน
5: บรีฟเฮียแบงคอกมันเขียน
4: ผมจะฟ้องให้หมดเลย
5: ร
4: อดูเถอะอุ้ยนี่สามคนนี
3: ้นี่ไงอันนี้หนักเลยออกสื่อขนาดนี้
4: เขาคงคิดว่ามันโดนจริงแล้วอ่ะเออ
5: ไม่แต่รู้พี่อาร์ตอ่ะมันดูไม่จริงอยู่แล้ว
4: นี่เกิดอะไรขึ้นคะหายไป3เลยนี
3: ่นี่เราดูรีพลายนี่
4: ไม่ทราบครับยังไม่มีใครออกมาชี้แจงเรื่องเป็นเรื่องแล้วเห็นไหมเห็นไหมแยกออกไปวันแล้วอย่าใช้อะไรเว้นแต่พนักงานทุจริตโอ้โหนี่ไง
5: ซึ่งถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าให้ออก
4: ผมฟ้องได้เพราะว่านี่มัน
5: หรือลาออกไม่ลาออก
4: อันนี้คือไล
3: ่ไล
5: ่ไล
4: ่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้เรื่องของค่าชดเชยด้วยผมต้องไปเคลียร์ว่าผมลาออกเองเอ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้ชดเชยอยู่ดีว่ะ
5: ลาออกจริงๆมันมีสิทธิประกันสังคมอยู่ถ้าลาออกเอง
4: อ่ะไหนแนนลองดิให้ข้อมูลดิแนนไปหาข้อมูลมาใช่ป่ะ
5: คืออย่าว่าหามันอยู่ในนี
4: ้เฮ้ย
3: โอ้โห
5: ม
3: ัน
5: อย
3: ู่
5: ใน
4: เอายังไงสิทธิประกันสังคม
5: ลาออกเองนะคุณจะได้เงินชดเชย 30% ของฐานเงินเดือนสูงสุดคือ 15,000 เป็นเวลา90วัน
4: 30% ของฐานเงินเดือน
5: ต่อให้เงินเดือนแต่ต่อให้เงินเดือนสูงขนาดไหนก็ได้สูงสุด15,000
4: ก็ได้สูงสุด15,000
5: เก้าสิบวันก็3เดือน
4: อ
5: ่ะ
4: อุ้ยก็ได้เอ้า

0: จ้างเนี่ยได้เงินชดเชย 50% เป็นเวลา180วันรู้แล้วเอาเงินเดือนมาหารหรอแล้วกูเพิ่งคุยกับบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าไปจำอะไรไม่ได้ทั้งอย่าง
1: ได้เงินชดเชย 50% เป็นเวลา180วัน
0: อ
1: ย่าลืมต้องลงทะเบียนว่างงานภายใน30วัน
0: ว่างงานแล้วต้องไปลงอันนี้ใช่
1: 30วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรอ
0: ใช่ถูกต้องหลังจากวันสุดท้ายที่คุณทำงาน
2: อ๋อนี่มีคนบอกว่า 30% เนี่ยคือ 30% ของ 15,000 สูงสุด 15,000 เนี่ยคือคิดแค่นี
0: ้แล้ว90 วันอ่ะระหว่างลาออกกับไล่ออกต่างกันอย่างไรลาออกคือเราเป็นคนแจ้งความจำนงขอลาออกแต่ไล่ออกเนี่ยคงต้องโดนอะไรสักอย่างอ่ะคงไปทำอะไรสักอย่างอ่ะ
1: เฮ้ยแต่เพิ่งรู้ 30% ของ 15,000
0: อืม
2: นี่ไง
0: ก็เนี่ย 4,500 บาทจากประกันสังคม
1: แต่ก็คือได้ต่อเดือนถูกไหม
2: น่าจะแหละ
1: ไม่ใช่ต่อ3เดือนเหรอ
0: น่าจะ
2: เป็นเวลา90วัน
0: ก็คูณไป3เดือน
1: หรือได้วันละ 4,500
0: โอ้ไม่ใช่ฮะไม่วันโอ้กูจะออกเดี๋ยวนี้เลยวันละ 4,500 เนี่ยรวมถึงมีอะไรอีก
1: เงินก้อนสุดท้ายอย่ารีบใช้จนลืมภาษีเพราะว่าจริงๆเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานกรณีที่โดนเลิกจ้างเนี่ยมันจะมีส่วนที่เขายกเว้นภาษีแล้วก็ส่วนที่ต้องคำนวณแยกต่างหากก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีหรือว่า50ทวีจาก HR ก่อนออกมาด้วย
0: โอเคไม่ใช่เดินออกมาเฉยๆคือบางคนออกจากงานอะ
1: ตัวปลิวไง
0: ตัวปลิว
1: ไม่ได้ไง
0: คือ
2: คิดไปข้างหน้า
0: พรุ่งนี้ก็ไม่ตื่นไปทำงานก็จบนี่คือการลาออกของบางคนอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปขอใบกำกับจาก HR ออกมาก่อนด้วย
1: ใช่แล้วและโลกมันกลมนะ
0: เฮ้ย
1: จริง
0: ๆทำไม
1: เชื่อไหมล่ะ
0: ทำไมอ่ะโลกมันกลม
1: ไม่เชื่อหรือเปล่าก่อน
0: เชื่อสิก็เห็นอยู่ออกไปนอกโลกก็เห็นนี
1: ่ใช่ดังนั้นอย่าเผาบ้านก่อนออกเพราะว่าคอนเนคชันเขาถึงกันเนี่ยคุณนิชาค่ะเขาพูดไว้อย่าง
0: น
1: ี้
0: เผานี่คือไม่ได้หมายถึงว่าจุดไฟเพื่อเผาจริงๆ
1: หมายถึงว่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีเกี่ยวกับบ้านเราอะไรอย่างนี้หรือไปเมาส์ใครเพราะว่าไม่ว่าจะออกด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต
0: ่
1: reference check คือกุญแจสำคัญของงานใหม่ reference check ก็คือเหมือนกับว่าเราไปที่ใหม่เขาอาจจะมาถามคนที่ทำงานเก่าเราว่าเฮ้ยคนนี้ตอนอยู่ที่ทำงานเก่าเป็นยังไงตาเผื่อตอนอยู่เอทาวเขาเป็นคนยังไง
0: แล้วถ้าเราพูดความจริงได้ไหมล่ะสมมุติว่าเราไม่ได้เผาอะแต่บ้านเรามันไหม้จริงๆอย่างเงี้ยเราก็แค่เล่าว่าเนี่ย
1: แล้วมันจะดีกับใครอะถูกปะ
0: เราก็แค่ซื่อสัตย
1: ์คนพูดเขาก็เราก็ดูไม่ดีที่เราไปพูดไม่ดีกับที่ทำงานเก่าเราใช่ปะ
0: ก็เลิกแล้วต่อกันแยกกันให้ดีดีกว่า
1: เขียนไดอารี
0: ่นี่เขาบอกยังไม่ทันออกเนี่ยเฮียก็พูดแล้วก็เผาอยู่ทุกวันอย่างละหย่อมอย่างละหย่อมเป็นซิกเนเจอร์ของใต้โต๊ะอยู่ละ
1: เป็นคอนเทนต
0: ์แนนมาแนนก็ต้องหัดเผาบ้างนะ
1: ไม
0: ่เฮ้ย
1: ไม
0: ่โอ้โหตาใสมันแบบมัน
2: เขาจัดเยอะไง
0: ขอสักเรื่อง
2: คนนี้เขาจัดเยอะ
1: ไม
0: ่ไม่เลยอ่ะบริษัทตาติ้งหน่งก็ได้ไม่ต้องเป็นเอทามก็ได้อาจจะพูดขึ้นมาลอย
1: ๆก็ดีที่สุด
0: ตาติ้งหน่งก็ยังดีที่สุด
1: ก็ดีที่สุดอู่ข้าวอู่น้ำ
0: เผาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เผาเล่นก็ไม่ได้เผาหลอกก็ไม่ได้หยอกก็ไม่ได้
1: มันจะมีดีอะไรกับชีวิตอ่ะ
0: หยอกได้นะเรารักเราก็หยอกไง
1: ไม่แต่คือมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีไง
0: โ
1: หคือมันดีไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนที่มานิเฟสไว้ทุกอย่าง
0: ดีมากเนี่ยคือหลักเลยนะมานิเฟสชื่อห้างเหรอหรืออะไร
1: โอ้ยใครจะไปตั้งชื่อห้างโบราณขนาดนั้นมานิเฟสแล้วอย่าลืมนะ
0: อย่าลืมอะไร
1: ไปตรวจสอบสิทธิ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund ด้วยแล้วก็โอนย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาลให้เรียบร้อยก่อนวันสุดท้าย
2: ต้องทำก่อน
0: อ๋อไอ้สิทธิ์ประกันสังคมที่เราแจ้งไว้กับออฟฟิศเราหรอ
1: โรงพยาบาลไหนอะไรยังไง
0: แล้ว Provident Fund ที่เราเคย
1: ที่เขาหักเปอร์เซ็นต์ไป
0: อ่ะโหนี่พี่แท็กถ้าได้ Provident Fund นี
1: ่ประมาณ7ล้านของพี่แท็ก
2: ไม่ถึงแต่ว่า Provident Fund มีโอกาสทำให้เราได้ถึง7ล้านแน่นอนอันนี
1: ้
2: คือมันสามารถแบบทำหลังบ้านได้โดยที่เพิ่งรู้
0: อ
2: ่ะ10กว่าปีมาแล้วเพิ่งรู้วันนี้ว่ามันแบบย้ายกองได้ไปลงทุนเสี่ยงหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วใครเป็นคนทำเราเป็นคนทำเองเหรอแล้วไปคุยกับใครฮะฝ่ายบุคคลนะ
2: ทำในแอปแบงค์
0: ทำในแอปเลยอ่ะ แก้ provident fund เราอะนะ
2: ย้ายไป

0: สมมติอย่างผมเพิ่งทำแบบตอนแรกเขาทำเสียงต่ำหน่อยคนรับแทนแบบ 2% ตอนนี้ก็ย้ายไปเสียงสูง
1: หน่อยอ้าว
0: ได้มา 7-8%
1: หรอเอาสิแล้วก็เราจะได้เห็นยอด Provident Fund ของเราด้วยใช่ไหม
0: อยู่ในแอปเลย
1: แอปเดียวกับบัญชีเงินเดือน
0: แยกกัน
1: อาย่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันเนี่ย
2: แต่เฮียมีหรอ Provident Fund
0: มี
2: โอ้แนนไม่มีอ่ะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: เจอแล้ว
2: คือแนนเป็นเจนสุดท้ายที่เขามีการเปลี่ยนแล้วเขาก็มาถามว่า
1: จะเอาไหมก็ตอนนั้นเขาก็
2: ไม่รู้ตอนนั้นมันเด็กมากอ่ะตอนนั้นแบบ20กว่าแล้วก็แบบไม่เห็น
1: รับเงินก้อนมาใช่ป่ะตอนนั้นมันได้ป่ะ
2: ไม่ได้
1: เหมือนมันได้ที่เคยหักไปแล้วป่ะ
2: ไม่มีอ่ะ
1: แสดงว่าแนนไม่ได้เข้ามาในยุคที่ยังมีโพเดียนฟันด้วยซ้ํา
2: ไม่รู้อ่ะ
1: แนนเข้ามาเคยมีเงินเดือนมั้ย
2: มีเงินเดือน
1: อ่ะเงินเดือนช่วงนั้นต้องได้แล้วแนนจะต้องเหมือนกับก็หยุดตรงนั้นแล้วก็ปิดกองแล้วเอาคืนมาอาจจะได้เงินก้อนติด
2: มือ
1: น
2: ิ
1: ด
2: หน่อยรับประกันไม่มี
0: ต้องไปเช็คดู
1: ต้องไปเช็ค
2: เช็คกับใครคนเก่าออกไปแล้ว
0: ไม่ HR เขามีอยู่ในระบบเราอยู่แล้ว
1: ใช่
2: หรอ
1: เออหรือว่าแนนต้องลาออกรอบนี้นะถึงจะได้ก้อนนั้น
2: ไม่เอาดีกว่าเอาเป็น
1: แล้วสุดท้ายติ๊กเรื่องไม่เอาเหรอ Provident Fund อ่ะ
2: คือเขาบอกว่าถ้าเอาต้องทำเรื่องตอนนั้นก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้ทำ
0: คิดว่าแบบสมัครตอนแรกที่เข้ามา A-Time เลยถูกไหม
2: ไม่ใช่ค่ะทำไป
0: ตอนแรกทำอยู
2: ่ตอนแรกเราไม่รู้ระบบอะไรแต่ว่ามันจะมีย
0: ังอยู่แหละ
2: ไม่นะเหมือนเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นอ่ะไม่ได้ทำต่อก็คือจะไม่มีแล้วเหมือนถ้าเราไม่เซ็นว่าเราจะเข้าระบบอ่ะ
0: เขาไม่ตัดของแนนต่อไงแต่เงินที่เสียไปแล้วก็ต้องยังอยู
1: ่ใช่เงินที่เสียไปแล้วต้องยังอยู
2: ่อยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในนี่แหละในเงินเดือนแนนในความเป็นแนนกับที่นี่แหละมั้งถ้าวันไหนที่แนนออกไม่เดี๋ยวแล้วเราไปขอเพื่อที่จะให้หักโพรเวนฟันได้ไหม
2: ไม่ได้แล้วไปถามเขาแล้วเขาบอกไม่ได้แล้ว
1: เหรอ
2: ใช่
1: แล้วของผมยังอยู่ปะเนี่ย
0: ถ้าไม่เคยยก
1: ไม่จำได้ว่าทิ้งไว้ไม่
0: คิดก็ดูง่ายๆว่าถ้ายังถูกหักอยู่ก็คือยังอยู
1: ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในสลิปเงินเดือนใช่ไหม
2: แต่ดีเจรุ่นแบบรุ่นสูงๆอ่ะเขาจะมีโพรวิเดนท์ฟันด์อยู่
1: ใช่
0: แต่จริงๆมันเลือกได้เนาะตอนที่เข้ามาว่าจะทำไหมใช่ป่ะตอนนั้นเราทำ
1: มันมีรอยต่อที่มันเปลี่ยน
2: นั่นแหละ
1: โหยต้องตายแล้วแนน
0: โหย
2: ทำไมอ่ะ
0: สูญเสียอะไรปะเนี่ย
1: เออ
0: บริษัทยังดีอยู่ไหมบริษัทตาติ้งหน่ง
1: ตาติ้งหน่งยังเป็นที่ที่ดีกับแนนอยู่ไหม
2: กลางว่ะ
1: นี่ไงเห็นไหมเผานิดเผาหน่อยได้ไม่เป็นไรหรอก
2: โอ้ยเหนื่อยอ่ะ
1: อ้าว
2: ตกงานนี่คุณ HR ค่ะโหด
1: เขาบอกว่าอะไร
2: อย่าไปใจสั่น
1: อ้าว
2: มันคือการโอกาสในการสร้างอาชีพที่2
1: อืม
2: เพราะว่าช่วงเวลาที่คุณว่างงานมันยังมีเงินชดเชยคุณก็ไปเริ่มอะไรแบบไซด์ฮัสเซิลที่คุณเคยอยากทำเขาก็แนะนำว่าไปลองแบบ Affiliate ไหมหรือว่า AI Workflow อะไรแบบนี้เพราะว่าความเสี่ยงต่ำแต่ว่าเหมือนแบบผลตอบแทนสูงที่สุดในตอนนี
1: ้ก็โอเคคุณแนนก็มีอยู่แล้วนี
2: ่มีอะไรอ่ะ
1: คุณก็ทำอะไรพวกนี้เปล่า Affiliate ปากปากกาบ้างไหมปากอะไรบ้างปากกาปากไหม
2: ไม่ทำ
1: ดีแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ทำอะไรทั้งนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: ก็ทำอาชีพตรงนี้แล้วก็ไปไฟเรื่องProvident Fundก็พอแล้ว
2: มันไฟไม่ได้เคยไปไฟแล้วมันไม่ทันแล้ว
0: แต่ก็อย่างน้อยไปถามว่าไอ้ที่เคยเสียอยู่ตอนนี้มันอยู่ไหน
1: น
0: ่าจะยังอยู่แหละ
1: เอ๊ะแล้วเราดูสลิปออนไลน์ได้ไหมของสลิปเงินเดือนเราอะดูยังไงฮะ
0: แต่ต้องรู้รหัสรู้อะไร
1: โอ้โหวุ่นวายวุ่นวายโอเค
2: เฮ้ยหมดเวลาแล้วเร็วมากเลยรายการเนี้ย
1: หมดแล้วเดี๋ยวไม่หมดนี่เบรกแรกเดี๋ยวกลับมาลากันก่อนอีกสักทีนึงแต่ตอนนี้เบรกก่อน
2: โอเคค่ะ
1: จ้ะ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: สวัสดีครับพวกเรา
6: Precious
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
8: EFM 94
9: Talk อารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ตัวเองเย็นนี้ป้าเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
12: ก็น้ำตาลเร
10: เรเรเร
12: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อ่อยอีไอเร
12: พอดีอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
12: ลงตัวอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
12: พิเศษอย่างที่คิดเร
10: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
12: ก็น้ำตาลเร
10: เรเรเร
12: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อ่อยอีไอเร
12: พอดีอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
12: ลงตัวอย่างที่คิดเร
10: อ่อยอีไอเร
12: พิเศษอย่างที่คิดเร
10: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไห
2: ม
3: เลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร์
3: คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่หยิด
2: เลิกทิ้งตรงนี้แล้ว
3: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรอลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันจันทร์ถ้าวันไหนโดนชมว่างานดีก็รู้ไว้ว่าวันดีๆในชีวิตมันก็มีนะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: กลับมานะคะ
9: จ้า
8: ช่วงสุดท้ายของเบรกแรก
9: ครับ
8: ค่ะ
9: เราทำงานประจำควบคู่กับงานฟรีแลนซ์ไปด้วยค่ะอันนี้เขาบอกลาออกกับไล่ออกต่างกันยังไงเขาถามต่อเนื่องมา
8: ลาออกกับไล่ออก
9: อันนี้บอกไปแล้ว
10: แสดงว่าเขาอาจจะคิดมาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว
9: อืมพรุ่งนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นนี่มีคนแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวมาเช็คกันหน่อยสิต้องเติมหรือเปล่าอืมแต่แนนขับรถไหม
8: ขับรถ
9: รถไฟฟ้าไหม
8: ไม่ไฟฟ้าน้ำมันล้วนเลยค่ะ
9: เออเป็นยังไงค่าน้ำมันขึ้นนี่มัน
8: ก็เมื่อก่อนเติม91แต่ตอนนี้ก็เติม E20
9: อ๋อโอเค
8: พอแบบเฉลี่ยแล้วมันก็
9: เหมือนเท่าเดิม
8: เออเหมือนเท่าเดิม
9: แต่ได้คุณภาพน้ำมันแบบว่าอาจจะโอเคไปให้ไปลงที่รถเอา
8: เออแต่เฮียเติมดีเซล
9: รถดีเซลใช่นี่กำลังจะเปลี่ยนละเดี๋ยวกำลังเปลี่ยน
8: ค่ะ
9: อืม
8: เป็นรถเกวียน
9: ใช้เป็นแบบอืมใช่แรงถีบรักษาโลกสุดละเพราะว่าเอาถีบเองนี่เติมเอ้ยเติมรับเสียงรับมุกปล่อยด้วยหร
8: อ
9: พอแล้วแนนเจนเอ็กมากเลยอ่ะกดช้างกดเลยอ้าวขอบคุณลูกค้าก่อนขอบคุณฮะตอบไม่ใช่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างแล้วไปแนน
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะอ่ะเดี๋ยว
9: ไม่ต้องบายซิกด้วยฮะ
10: ไม่ต้อง
9: หร
10: อมีหรือไม่ก็ได
9: ้อ๋อมีหรือไม่ก็ได้โอเคครับ
8: เดี๋ยวเบรกหน้าเป็นน้องเจนซีมาใช่ไหมคะ
9: น้องเจนซีจะมาคุยกับพี่มะตูม
8: ครับผ
9: ม
8: ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
9: ค่ะ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท EF
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ล่าสุดอย่างน้อย32รายและรองปลัดกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยเพลิงไหม้พระราม6ซอย15ขณะที่กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมส่งรถครัวสนามช่วยดูแลประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: องปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พระราม6ซอย15คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: ท่านหญิงเลิศรัตน์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนสะบัวเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราทั้งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่เราฟังขึ้นหน้าล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้มีประชาชนผู้ประสบภัยเดินทางเข้าพักค้างแรมณศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วจำนวน38รายทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่พักเครื่องนอนอาหารเสื้อผ้าและน้ำดื่มขณะที่การอำนวยความสะดวกและการเยียวยาในพื้นที่ล่าสุดสำนักงานเขตปทุมวันได้จัดมือกับภาคีเครือข่ายรัฐสภากาชาดไทยและมูลนิธิปอเต็กตึ๊งตั้งโต๊ะเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการขณะนี้สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันยังได้ร่วมเปิดจุดบริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความเอกสารสูญหายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ด้านกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังพลช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนพระราม6เขตปทุมวันพร้อมส่งรถครัวสนามดูแลผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
9: ตามที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนวัดบรมนิวาสถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเสียหายประมาณ 4-5 หลังคาเรือนกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และมณฑลทหารบกที่11ได้มีการจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของและควบคุมเพลิงจนสงบพร้อมจัดสารวัตรทหารคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้รถน้ำเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสำลักควันรวม4นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วปัจจุบันมีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณโรงเรียนวัดสะบัวมีประชาชนลงทะเบียน58หลังคาเรือนซึ่งแม่ทัพภาคที่1ได้สั่งการให้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทันทีวิทยาจันทรารายงาน
2: ไปกันที่เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติของฟิลิปปินส์เปิดเผยล่าสุดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 7.8 แมกนิจูดเขย่าเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยกว่า32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั่วเกาะมินดาเนาอย่างน้อยกว่า134รายขณะที่ทางการฟิลิปปินส์ได้ยกระดับการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดิ ีนานมาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตอบสนองภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังในทันทีซึ่งแต่ละหน่วยงานได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมสิ่งบรรเทาทุกข์ศูนย์อพยพและเตรียมพร้อมการปฏิบัติการกู้ภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือเมืองเจเนอรัลซานโตสซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 700,000 คนร้านค้าและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนไม่เว้นแม้โรงพยาบาลวันเจเนอรัลซานโตสต้องอพยพผู้คนออกเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังตรวจพบรอยร้าวบนอาคารชั้นสูง
10: ๆร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: EFM Playlist of the Week
15: Champ of the Week
16: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ลงมือทำดีกว่าบ่น
18: Espiration
13: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TG
19: สวัสดีครับผมภูวินจาก Riser Music นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
20: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
21: ชั่วโมงที่เท่าไหร
22: ่
21: ชั่วโมงที่2แล้วนี่เหมือนชั่วโมงที่4เลย
22: ก็เราทำเทปไง
21: อ๋อมิน่าล่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะได้เจอกับช่วง Gen Z ปะทะบูมเมอร์ด้วยอะไรนะช่วงอะไรนะชื่อช่วงเหรอ
22: บูมเมอร์จ็อบ Gen Z
21: อ๋อจ็อบ Gen Z แต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาใต้โต๊ะหางานกันก่อนแนนเคยคิดจะทำงานอย่างอื่นนอกจากไม่ใช่ดีเจมั้ย
22: เคยคิดเหมือนกันแต่แบบหลายทีคิดไม่ออกว่ามันมีงานอะไรบ้าง
21: ตอบมาได้เข้าลูกค้าดีมากเลยอ
22: ะไรนะคะ
21: เคยไหมเคยไปอยู่ออฟฟิศงานประจำ
22: เคยอยู่ไงก็เลยออกมา
21: โอเคตอนนั้นเกี่ยวกับอะไรงานเกี่ยวกับอะไร
22: อุ้ยทำต้องเยอะแยะ
21: ลองอุ้ย
22: เออทำบัญชีเป็นเอไอ
21: เฮ้ย
22: ใช
21: ่โอ้ยถ้าอย่างนั้นคุณเหมาะกับช่วงนี้มากนะจริงๆแล้ว
22: อยากรู้เลยว่าวันนี้จะมีงานแนวไหนมา
21: ได้ได้ได้ไปชมกัน
23: V by Seek มีมาแนะนำกันครับถ้าคุณรักการทำอาหารชอบความเร็วในครัวชอบสร้างสรรค์เมนูที่ทุกคนจะต้องว้าวเชฟเหมาะกับคุณมากๆเลยล่ะครับเชฟหรือพ่อครัวคือคนที่ดูแลทุกขั้นตอนในครัวตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการเสิร์ฟจานที่สมบูรณ์แบบงานของคุณคือดูแลและทำงานในสเตชันที่รับผิดชอบเช่น Hot Kitchen Grill หรือ Cold Kitchenควบคุมคุณภาพรสชาติและการจัดจานให้ได้มาตรฐานเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนเริ่มบริการรักษาความสะอาดสุขอนามัยและความปลอดภัยในครัวอย่างเคร่งครัดทำงานร่วมกับทีมครัวเพื่อให้การบริการลื่นไหลและรวดเร็วถ้าคุณมีแพชชั่นในอาหารรักการทำงานเป็นทีมและอยากเติบโตในสายครัวแบบมืออาชีพงานเชฟเหมาะกับคุณมากๆเลยครับลองเสิร์ชคำว่าเชฟที่ช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobsDB by Seek คุณก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้มีการเปิดรับอยู่ตลอดเวลาสามารถเลือกได้ว่างานแบบไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดฐานเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับ
22: อาชีพเชฟนะคะถ้าเป็นคนที่มีแพชชั่นในอาหารและการทำงานเป็นที
21: ม
22: ก็ ก็ลองดูว่าวันนี้เรามีตำแหน่งนี้ในองค์กรไหนบ้าง
21: โอเค
22: ค่ะ
21: ดีเลยเพราะว่าคนเรียนเชฟเรียนทำอาหารอะไรกันเยอะนะหลังๆเนี่ยมาดูว่าร้านไหนรับบ้างนะครับโอ้โห
0: ส
22: ุ
0: ก
22: ี้
0: ช
22: ้
0: างเผ
22: ือ
0: ก
22: สุกี้ช้างเผือกสาขาสยามสแควร์นะคะก็คือทำงานแถวปทุมวันอ่ะเนาะก็สยามแหละ
21: อันนี้ 28,000 ถึง 30,000
22: ฮะ
21: ครับCP ก็รับรับเชฟเหมือนกันเชฟอาหารตะวันตกเกรทฮาร์เบอร์เกรทฮาร์เบอร์35,000 ถึง 50,000 ฮะ
22: ฮะมี
21: หลายที่อ่ะนี่
0: อ
21: ัน
0: นี้ไม่น่าใช
21: ่ไม่ใช่อ่ะอันนี้ Assistant Marketing Manager อ๋อมันมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับอาหาร
0: อันนี้ก็ใกล้ๆเชฟนะ
21: ใกล้เคียง
22: Head of Research and Development Dessert
0: ทำเรื่องของหวาน
22: งานเต็มเวลานะคะเริ่มต้น 140,000 ถึง 160,000เฮ้ยแต่มันก็คือรีเสิร์ชนะ
21: มันก็เป็น R&D ไง R&D นี่สำคัญมากคือถ้าคุณต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการเนี่ย
22: เชฟเดอร์คูซีนนะคะเป็นแบบชายนีสคูซีน
21: ครับ
22: เต็มเวลา 200,000 บาทต่อเดือน
21: โอ้โหอันนี้ก็ตอนนี้ก็คือเชฟเดอร์คูซีน
22: อันนี้ก็คือต้องเหล่าไผ่ด้วยตัวเอง 200,000 บาทต่อเดือน
21: ไม่ถูกเหล่าไปทำไมเหล่าไปเอาไปล่าสัตว์หรืออะไรเอามาทำอะไรเหล่าไผ่นี
22: ่ตกแต่งจานไง
21: ก็ไม่แน่ถ้าคุณจะตกแต่งคุณต้องอาจจะต้องเหล่าไผ่เด็ดกิ่งไผ่ให้ได
22: ้มีเป็น executive chef นะคะแต่ว่าทำงานที่สัตหีบชลบุรีนะงานเต็มเวล
21: า
22: 35,000 บาทถึง 40,000
21: ร้าน Aquaverse Thailand
22: โอ้แต่ว่ามันต้องแลกกับการยืนนานๆนี่แตกแล้วก็ความร้อนประทานหน้าตลอดเวลา
21: ทำงานเต็มเวลานะแต่ว่าเงินเดือนก็มันต้องขึ้นอยู่กับอาหารความอร่อยด้วยไหมฝีมือ
22: เฮดเชฟนะคะเป็นเนี่ยแหละอาหารจีนเหมือนกันเต็มเวลาเริ่ม 130,000 บาทไปจนถึง 150,000 ต่อเดือน
21: ไปเรียนทันไหมทำอาหารตอนนี้อยาก
22: จริงๆมันก็เรียนได้ป่ะเอา
21: จริง
22: มันคอร์สป่ะ
21: มันเพิ่มได้นี่สกิลเนี้ยมันรีสกิลเราได
22: ้
21: ต้องคงต้องถามเดี๋ยวต้องถามพี่มาตูมแหละว่าทาง JobsDB เนี่ยมีโปรแกรมอะไรที่จะสอนคนที่อยากไปเป็นเชฟหรือเปล่า
22: แต่เรามีแพชชั่นเรื่องการทำอาหารไหมล่ะ
21: ไม่มี
22: เออ
21: แต่มีแพชชั่นเรื่องการแบบเงินเดือนสูงอะ
22: โอ้เป็นเฮียทุกวันนี้ก็รวยไม่ไหวแล
21: ้
22: ว
21: ไหว
22: ไหว
21: ได้อีกเยอะเลยโอ้ยไหวได้อีกเยอะเลยแนนไม่มีอะไรเลย
22: และตอนนี้นะคะ
21: อุ๊ยมาละ
22: ในช่วงจ็อบเจนซีของเรา
21: ครับ
22: เราจะมีน้องๆเจนซีวัยมหาวิทยาลัยมาเคลียร์ความกังวล
21: ครับ
22: โดยมีหนึ่งท่านที่จะมาเคลียร์ใจให้น้องๆคือพี่มาตูมจาก JobsDB by Seek นะคะ
21: โอเคว
22: ันนี้
21: เชิญฮะเชิญฮะ
22: ต้อนรับเลยนะคะตัวแทนเจนซีน้องข้าวค่ะ
21: เย้สวัสดีลูกสวัสดีลูก
22: น้องข้าวนี่เป็นนิสิตนิเทศศาสตร์นะคะดีกรี MC of จุฬาแล้วก็พี่มาตูมของเรานะคะจาก JobsDB by Seek นั่นเองซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจ
1: อร์เรียกให้ถูก
21: พี่แนนพี่แนน
1: งแนนเรียกให้ถูกแล้ว
22: ปากสั่นเลยค
21: ่
22: ะ
21: เอ๊ะคุณมาตูมเป็นมีดีกรีเป็น MC อะไรบ้างไหมฮะที่ทางบริษัท
1: อ๋อที่ทางบริษัทก็มีโอกาส
21: มีโอกาสได้ลงประกวดเหมือนกันมีเป็นโอกาสเป็น MC เหมือนกัน
1: มีได้เป็นพิธีกรแบบนี้อยู่
21: มีตำแหน่งอะไรพ่วงอะไรมีไหม
1: ฮะไม่มีตำแหน่งอะไรพ่วงเลยอยากมีตำแหน่งพ่วงเหมือนกันจะได้ครบ18มงกุฎ
22: 18มงกุฎ
21: ที่สมัยเรียนเคยมีไหมฮะตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ย
1: สมัยเรียนก็ไม่มีตำแหน่งอะไรเหมือนกันเคยประกวดร้องเพลงแล้วไฟดับก็เลยได้ตำแหน่งอะไร
22: ตอนนั้นร้องเพลงอะไรคะ
1: ตอนนั้นร้องเพลงวิมานดินพี่แนน
22: เป็นวิมาน
21: เพิ่มเกียรติการขึ้นเป็นขึ้นมาให้วันนี้ช่วงจ็อบเจนซีจะเป็นอีกครั้งที่เราได้คุยกับน้องๆแล้วก็ความกังวลของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการหางานแนะนำตัวนิดนึงลูกเจนซีวันนี้ครับ
3: ได้ค่ะก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะชื่อข้าวปั้นนะคะปัญชยารัตนตั้งตระกูลนะคะก็ตอนนี้อายุ19ปีค่ะเป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์
22: จุฬาค
21: ่
22: ะ
21: เ
22: ป็นปีที่1ค่ะ
21: ปีที่1
22: ขึ้นปี2อยู่ค่ะรอเปิดเทอมอยู่เออ
21: เขาให้เลือกสาขาเลือกเอกยังฮะ
22: เรียบร้อยค่ะเพราะว่าหนูเข้ามารอบพอร์ตค่ะใช
21: ่
22: ค่ะก็เลยเลือกเป็นสาขาสปีชวาทนิเทศค่ะ
21: วาทนิเทศงงอะสิ
22: อะไรอะวาทนิเทศก็คือเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดนี่แหละค่ะจริงๆมีประมาณแบบหลายสาขามากมีการแสดงมีผลิตสื่ออะไรแต่ว่าเราชอบพูดก็เลยเลือกแบบสปีชเลย
4: เอาแล้วรอบพอร์ตหนูยื่นอะไรไปลูก
22: ยื่นพอร์ตเกี่ยวกับแบบว่าการพูดนี่แหละค่ะก็เป็นพิธีกรสุนทรพจน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
4: ซึ่งหนูว่าน้องนี่เป็นแบบว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะหมอเพราะคุณพ่อเป็นใครคะบอกค
21: ุ
4: ณผู้ฟังไป
22: คุณพ่อเป็นนักข่าวค่ะช่อง TNN 16ค
21: ่
22: ะ
21: อ๋อหรอ
22: ใช่ๆรออยู่ข้างนอกด้วยนะคะ
21: อ่ะหรอคุณพ่อมาด้วยหรอ
22: ใช่ค่ะ
21: แล้วคุณพ่อมีส่วนกับการอยากทำงานนี้ไหมเอ้ยอยากเรียนด้านนี้เลยด้วย
22: จริงๆคุณพ่อบอกหนูมาตลอดเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบอยากจะเชียร์ไปสายอื่นมากกว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยเรียนมาหมดแล้วเออเนี่ยเห็นว่าเข้าบ้านเนี่ยทำงานตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยอาจจะรู้อยู่แล้วนี่เท่อะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนบ้างไหม
21: พ่อเขาบอกอยู่เลยค่ะ
22: แต
21: ่
22: ว่าสุดท้ายก็กลับมาที่นี่อยู่ดีค่ะ
4: เพราะ
22: เราชอบมากใช่ค่ะ
4: แต่เขาดูคล่องแคล่วมากเลย
21: คล่องแคล่วคล่องแคล่วสมกับเป็น MC of จุฬา
4: ใช่ตอนนี้อยู่ปีอะไรนะคะโทษที
22: ปี1กำลังจะรอขึ้นปี2ค่ะใช
21: ่สมัยเรียนพี่มาตูมได้เป็นตัวแทนพูดหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเบื้องหน้า
5: ไม่ได้เป็นเลยพี่เผื่อเพราะว่า
21: ไม่ใช่สายกิจกรรมเลยเหรอ
5: ใช่แต่ว่าตุ้มเป็นแบบเหมือนแบบกิจกรรมนะหมายถึงมีความสันทนาการมีอะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่าแบบไม่ได้มีโอกาสได้เป็นแบบ MC อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอายแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยร้องไม่ได้
21: อื
6: มีคนนี่
22: FC เข้าไปวีคิดขอบคุณที่จำได้ค่ะ
21: วีคิดคือ
22: รายการช่อง Workpoint ค่ะที่เคยออนแอร์เมื่อประมาณตั้งแต่หนูอยู่ป.5 ป.6 ค่ะช่วงหนึ่งค่ะเป็นรายการที่เอาเพลงเก่ามาร้องค่ะมีพี่อายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นรายการที
21: ่
22: เอาเพลงเก่ามารีมิกซ์ใหม่แล้วก็ร้องกันค่ะมีเด็กๆเต็มเลย
4: หนูไม่ออกหรอ
22: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นทำให้รายการนี้คือคนเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จักหนูในนามเข้าไปวีคิด
4: เออ
21: ใช่โอ้หนึ่งสายร้องเพลงเหมือนกันใช่ไหมหนูก็ร้องเพลงเหมือนกัน
22: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
21: เอาลอง3คนลองประสานกันเชิญเอาล่ะ
4: เป็น
21: อยู่เป็นอะไรนะเอาค่อยๆ
5: ยากอ่ะ
21: ช่างมันฮะ
4: เฮ้ยแต่ก็ดูน้องข้าวปั้นก็ดูคล่องแคล่วดูแบบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่วันนี้ก็มีคำถามมาใช่ค่ะ
22: เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่น่าจะแทนใจเพื่อนๆหลายๆคนแล้วกันเหมือนเราเองก็มีคำถามเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบตัวก็มีในเรื่องของแบบข้อคอนเซิร์นหรือว่าข้อกังวลต่างๆด้วยว่าเนี่ยรู้สึกว่าจบไปแล้วแบบอยากจะทำอะไรดีบางคนยังหาตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คิดว่ามาถามแทนทุกคนดีกว่า
4: คำถามแรกหนูอยากถามว่าอะไรคะ
22: คำถามแรกเหรอคะเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับในยุคสมัยนี้แล้วกันนะคะเข้าบ้านเองรู้สึกว่าหลายๆคนนะคะแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าเติบโตเร็วมากๆ อย
21: ่
22: างเช่นแบบ
21: เพื่อนเนี้ยเหรอ
22: ใช่ค่ะบางคนก็คือเหมือนมีสิ่งที่ตัวเองชอบมาตั้งนานแล้วหรือว่ายังอยู่ก็คือเหมือนแบบค้นหาตัวเองแล้วก็เจอตัวเองเร็วอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีเหมือนหลายๆคนที่เขาเองก็ยังหาตัวเองได้ไม่เจอหรือว่ายังรู้สึก lost อยู่ยังหลงทางอยู่กับทางที่แบบเขาอยากจะไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าท้ายสุดแล้วจบไปเราควรที่จะเลือกงานยังไงดีหรือว่าควรที่จะไปต่อยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เหมือนกลายเป็นว่าพอเราไม่รู้ทางที่ชัดเจนนะคะเราจะไม่มั่นใจว่าสเต็ปต่อไปที่เราควรจะทำหลังจากจบไปหรือว่าควรทำตั้งแต่ตอนนี้ที่ยังเรียนอยู่เนี่ยคืออะไรบ้าง
4: มันงงๆ
22: ใช่มันจะเป็นฟิลความรู้สึกงงๆเพราะว่าหลายคนคือแม้ว่าเพื่อนหนูเขาจะแบบเรียนนิเทศกันหรือว่าแบบเรียนคณะต่างๆเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเรียนไปแล้วมันจะได้ใช้จริงๆไหมอ่ะเรียนไปทำไมแล้วจะต่อยอดอะไรจากอนาคตเลยอะค่ะ
4: แล้วทำไงอะคะพี่มาตูมถ้าเราแบบเอ้ยเพื่อนมันไปข้างหน้าหมดแล้วอะฉันยังหาทางของฉันไม่เจอเลย
21: อันนี้คลาสสิกยุคทุกสมัยเน
5: า
21: ะ
5: คลาสสิกใช่จริงๆไม่อยากคิดมากอันดับแรกคือหยุดคิดก่อนนะแล้วก็ลองถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วชอบอะไรอะไรเงี้ยครับมันไม่แปลกเลยครับที่เราจะตามเพื่อนเราไม่จำเป็นต้องนำทุกคนเสมอหนูหนึ่งเก้าเราไม่จำเป็นคือเราเป็นผู้ตามได้เราเป็นผู้ตามที่ดีได้เราเอาสิ่งที่เพื่อนเราทำแล้วมันแบบรู้สึกโอเคหรืออะไรเงี้ยมาอินสปายมาเป็นแบบแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์หรือทำสิ่งต่างๆของเราต่อไปได้ครับแล้วก็ตูมไม่อยากให้ทุกคนนะกังวลในเรื่องของว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรายังหาตัวเองไม่เจอเลยไม่รู้จะเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าตูมอ่ะ ก็อายุประมาณนึงแล้วจบมาประมาณนึงแล้วตอนเรียนมหาลัยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอะจบมาจะเป็นยังไง อะไรเงี้ยครับคืออย่าไปกังวลอันดับแรกอย่าไปกังวลมากก็คือถ้าสมมติว่าเราอะอยากลองทำอะไรให้ลองทำดูก่อนให้ลองทำไปเลยอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นอันนี้เราก็ลองไปทำดูถ้าเราไม่ชอบเราก็ค่อยเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับมันไม่มีตุ้มคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้แล้วอะยิ่งแบบสื่อทุกอย่างมันเข้าถึงคนทุกคนแล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปเลยสำหรับการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเราเห็นได้ทั่วไปเลยครับคนที่อายุ40 50ปีทุกวันเนี้ยก็เพิ่งเจอเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะฉันอะชอบทำอะไรแบบนี้ อะไรเงี้ยครับตุ้มก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปกดดันตัวเองเยอะอยากให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในส่วนของคนที่แบบวางแผนมาดีแล้วอย่างแบบอย่างน้องข้าวเงี้ยน้องข้าวรู้อยู่แล้วว่าแบบตัวเองจะเป็นแบบ1 2 3 4อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ดีก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบลองให้ลองดูจากน้องข้าวก็ได้ลองเรียนรู้จากน้องข้าวก็ได้เฮ้ยทำยังไงในการคิดหรือการทำให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับ
21: อย่างพี่แนนตอนเลือกเรียนคณะพี่แนนรู้ตัวเร็วมั้ย
22: คือรู้ตัวว่าชอบร้องเพลงแบบอยากเป็นแบบอยากอยู่ในวงการอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือหน้าตาเรามันสวนทางกับความฝันไงเออแล้วก็ต้องแบบ
21: ก็ไปเรียนอะไรแทน
22: ไปเรียนไฟแน
21: นซ์นี่ไง
22: เออก็แต่ก็เห็นด้วยที่พี่ประตูมบอกนะคะว่ามันก็ไม่ต้องเหมือนมันก็ยังได้แต้มต่อคือเรายังมีเวลาในการที่ยังได้แบบค้นหาตัวเองเงี้ยณช่วงวัยนั้นนะ
5: ใช่แล้วสุดท้ายอะพี่เผือกก็เหมือนที่ตุ้มบอกว่า
21: คือ
5: เคยบอกแบบวิธีแล้วว่าสุดท้ายอะตุ้มแบบเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดว่าสุดท้ายอะถ้าเราชอบอะไรอะสุดท้ายมันจะวนกลับมาในธรรมในสิ่งที่แบบเราชอบหรืออยู่ในยูนิเว
21: อ
5: ร์สนั้นในที่สุดอะไรเงี้ยครับ
21: อันนี้แชร์เรื่องรู้ตัวเร็วรู้ตัวช้านะอย่าซีเรียสเรื่องรู้เร็วรู้ช้าเพราะเนี่ยเคยสอนน้องๆเหมือนกันว่าพยายามหาตัวเองให้เร็วสมัยอยู่มหาลัยนะเพราะว่าพี่คล้ายๆกับข้าวปั้นพี่รู้ว่าอยากทำโฆษณาตั้งแต่แบบม.6 อย่างเงี้ยแล้วเราก็มุ่งมากแล้วเราก็ได้ไปทำเร็วอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยมันต้องเริ่มให้เร็วแต่เชื่อไหมว่าสุดท้ายก็อยู่วงการโฆษณาได้5ปีเองสุดท้ายก็มาทำงานตรงเนี้ยอะไรที่เราเคยคิดว่าใช่นะช่วงเวลานั้นน่ะmaybe ในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนได้เสมอเน
22: า
21: ะ
22: และจริงความชอบเราก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัยได้ด้วย
21: ใช่
5: ใช่ถูกต้องคร
21: ับ สุดท้ายก็มาเต้นกินลำกิน
22: เป็นดาราไงคุณก็เป็นดาราไง
5: ใช่พี่ก็เป็นดาราร้อยแล้วนะใช่
21: เป็นนักแสดงดีกว่าอันนี้มีคำถามเข้ามาฮะน่าจะมีเด็กนิเทศเดี๋ยวนี้ยังอยากเป็นดีเจกันอยู่ไหมอ่ะหรือเพื่อนๆยังอยากสนใจอาชีพดีเจมั้ย
22: โทษนะคือถามอ่ะคำถามสร้างสรรค์แต่ไอพอใส่555มาต่อท้ายอ
21: ่
22: ะ
21: เหมือนแบบ
22: เหมือนฟีลแบบมีคนอยากทำหรอ
21: จะมีคนทำเลยอย่างเงี้ย
7: จริงๆถ้าให้ดูจากเพื่อนๆนะคะมีคนอยากทำนะคะ
22: มี
21: แต่มันมีสถานีเหลือให้ทำไม่ได้เยอะมากแล้วนะลูก
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ยังคิดว่ายังมีคนอยากทำอยู่ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จริงๆเรายุคนี้มันเรื่องของเพลงอะค่ะเรื่องของวงการทีป๊อปเราอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะบูมมากๆแล้วหลายๆคนก็จะอินเพลงแล้วฉะนั้นคือหนูรู้สึกว่ามันสามารถที่จะคอนเนคกับเจนเราได้เหมือนกันอยู่ดีค่ะ
21: ซึ่งสาขาหนูสปีชเนี่ยก็เอาไปปรับใช้เป็นดีเจก็สบายเลย
7: สามารถค่ะใช่คือมีวิชาแบบมีวิชาภาคเสียงมีวิชาดีเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
21: อุ้ยภาคเสียงสนใจเหรอฮะ
5: สนใจอ
21: ยากเป็นตัวอะไรอยากภาค
5: ใช่เคย
21: เลือกได
5: ้เคยบอกเมื่อกี้คุยกับน้องข้าวบอกว่าก็ภาคได้อยู่อะไรเงี้ยเอออ
21: ๋อหรอ
5: น้องข้าวภาคได้แล้วเราก็เคยภาคได้
21: พี่มะตุ้มถ้าให้เลือกสักตัวละครดิสนีย์สมมติ
7: ดิสนีย
21: ์ถ้าดิสนีย์ถ้าให้เราลงเสียงได
5: ้เป็นอะไรดีอ่ะ
21: มีไหมมีตัวละครในใจไหม
5: คือจริงๆอ่ะ
21: ถ้าชอบอะไรเงี้ย
5: คือเป็นคนชอบแบบตัวร้ายของดิสนีย์ทั้งหมดเลย
21: อ
5: ๋
21: อได
5: ้เพราะมันตลกดีมันเป็นแบบมันมีอะไร
21: แม่มด
5: ตลกใช่
21: ได้ไหม
5: ใช่ใช
21: ่มีการเสียงด้วยจะร้องภาคเหรอหรืออะไร
22: แต่นี่พอพูดถึงภาคนี่นึกถึงแบบหนังพันธมิตรอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้น
5: คงใช่ค่ะ
21: อุ้ยเฮ้ยได้นี่
5: ได้เหรอ
7: ได้นะคะ
21: อ๋อบทเสริมบทอะไรอย่างนี้ได้นางสนมอะไรอย่างนี้ได
22: ้นี่เจ้า
21: ครับ
22: เจ้าเข้ามาหาองค์ชายถึงที่เลยเหรออ
21: ืม
5: ไม่ได้เพคะ
21: อุ้ยดูมีอายุด้วยคนเนี้ยดูมันแบบรุ่นใหญ่อะ
5: แม่นม
21: เออสนมใหญ
22: ่พอให้พาดิสนีย์เงียบเลยนะ
21: เงียบเลย
22: น
21: ะ
22: เงียบมาเลย
21: พอหนังจีนมาเลยโอเคไม่ได้จบมหาลัยแนวหน้าของประเทศมีผลในการหางานไหมพี่ประตู
5: ม
21: อย่างน้องข้าวปั้นเนี่ยเขาอยู่จุฬาอมันมีน้ำหนักในการพิจารณาของฝั่ง HR มากกว่ากันไหม
5: ถ้าสมัยนี้ไม่ได้มีเยอะแล้วครับต้องบอกว่าจ จะบอกว่าไม่มีเลยก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันจะมีบ้างครับอย่างในประกาศงานเนาะของเราเองอะครับเราจะเห็นจริงๆน้องๆครับถ้าลองเข้าไปดูประกาศงานก็จะเห็นเหมือนกันแต่ตูมคิดว่าน้อยมากแล้วเดี๋ยวนี้คือประมาณแค่แบบ 5% แค่นั้นเองจากแบบจาก100นะ
21: ที่ยังมีเงื่อนไข
5: แค่ 5% ที่ยังมีเงื่อนไขในการแบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบอาจจะต้องจบมหาลัยแบบประมาณนี
21: ้
5: เกรดเฉลี่ยประมาณนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆอ่ะอีก 95% น่ะมันไม่ได้มีการแบบระบุแบบนี้ลงไปแล้วครับก็จะเห็นได้ว่าทุกคนก็ยังได้งานอยู่ตูมก็ยังได้งานอะไรเงี้ยครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นว่าแบบต้องจบมหาลัยแล้วแนวหน้าถึงจะแบบมีโอกาส
21: ขึ้นกับสายงานด้วยไหมฮะบางสายงานที่ต้อง
5: ขึ้นกับบางสายงานด้วยถ้าสมมติว่าจบในสายงานที่แบบกำลังเป็นที่ต้องการอยู่พอดีเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีส่วนที่จะได้งานเยอะ
22: แล้วเรื่องเกรดเฉลี่ยเขายังดูมากๆเลยไหมพี่ประตู
5: น้อยมากพี่แนนน้อยมากครับเพราะว่าหลักๆเลยครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ย HR เขาดูในเรื่องของด้วยความที่ตอนนี้เราเห็นอะไรหลายอย่างเนาะตัว hard skill ตัว AI ตัวใดๆมันเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ย hard skill ก็จำเป็นแหละหมายถึงว่าตัวสกิลที่เราเรียนมามันจำเป็นส่วนนึงแหละแต่อีกส่วนนึงที่เขาให้ความสำคัญตอนนี้ประมาณ 50-60% เลยครับก็คือตัวทักษะทางด้านสังคมหรือว่า soft skill ก็คือในส่วนของการฝึกงานว่าได้มีการฝึกงานจริงไหมได้มีการทำงาน part time บ้างไห
22: ม
5: ได้มีการทำกิจกรรมในสถานศึกษาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวอันนี้มันจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเคยก้าวเข้าสู่สนามการทำงานจริง
21: ๆ
5: เคยทำงานกับคนจริงๆมีทักษะในการแบบสื่อสารทักษะในการเป็นผู้นำใดๆอะไรเงี้ยครับทีมเวิร์กอะไรเงี้ย
21: อันนี้สำคัญ
5: กว่าเกย์อันนี้สำคัญครับใช่
22: แล้วก็หนูเห็นว่าหลายๆคนก็อาจจะมีเรื่องคอนเซิร์นที่ว่าเราเรียนมาในตำราเนี่ยเราสอนให้เลคเชอร์ต่างๆหรือว่าสอนให้แบบเรียนเนื้อหาอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอ่านเป็นเล่มๆแบบเนี้ยท้ายสุดแล้วจบมาอาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่
21: า
22: อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมามัน practical จริงๆหรือเปล่ากับโลกที่มันเปลี่ยนแล้วก็หมุนเร็วมากๆด้วยความที่อาจจะมีเรื่องของ AI เข้ามาด้วยเรื่องของที่แบบว่าเราต้องปรับตัวในเรื่องของสกิลต่างๆไม่ให้เหมือนแบบโดน replace เนาะแบบโดนแย่งงานต่างๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องเหมือนมาดูในเรื่องของระบบการศึกษาด้วยไหมคะว่าในเรื่องแบบ
21: ใช่ไหม
22: ใช่ที่เราเรียนไปมันจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเราควรที่จะปรับตัวยังไงบ้างไหมคะ
5: คิดว่าตัวคิดว่าอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเนาะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า5-10 ปีมันนะโลกมันก้าวเร็วไปมากอย่างที่บอกคือตอนนี้แบบ AI มันพัฒนาไปเยอะมากอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันก็ตรงคิดว่ามันน่าจะดีเนาะถ้าสมมติว่าในอนาคตอันใกล้อ่ะมันเกิดการแบบบูรณาการเขาเรียกว่ามีการปรับปรุงในส่วนของแบบหลักสูตรให้มันทันสมัยมากขึ้นตุ้มคิดว่าหลายๆมหาลัยครับมีละเริ่มมีการปรับปรุงให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับก็พี่ว่าเป็นการดีเพราะว่ามันจะได้รองรับกับเด็กจบใหม่ที่จะจบมาอะไรเงี้ยครับมากขึ้นด้วยครับ
21: เอาจริงๆแล้วแต่ว่ารุ่นของข้าวปั้นเนี่ยอย่างเรียนสปีชเนี่ยค่อนข้างตรงไหมกับสายงานที่จะเอาไปใช้หนูรู้สึกว่าตรงไหมหรือมีวิชาที่หนูยังรู้สึกว่านั่งเรียนไปทำไมก็มีไหม
22: สำหรับหนูคิดว่าตรงค่ะแต่มันก็จะมีแบบบางวิชาที่โอเคเรียนไปเป็นเหมือนพื้นฐานเช่นเหมือนเรื่องของแบบว่าสื่อสมัยก่อนและสื่อปัจจุบันหมายถึงว่าสื่อเนี่ยมีแบบว่าพัฒนาการมายังไงบ้างซึ่งหนูมองว่าเรื่องนี้โอเคเรารู้ว่าเป็นความรู้เป็นพื้นฐานก็ได้แต่ว่าถามว่าได้ใช้ไหมก็มองว่า
21: ไม่รู้จะได้ใช้
22: อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบตอนแรกเขาก็บอกว่าสื่อเนี่ยเริ่มมาจากการเป็นแบบวิทยุก่อนค่อยๆเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเรียนเพื่อที่จะแบบลงมือทำจริงแล้วแบบให้เราได้แบบลองสนามไปอยู่หน้างานไปแบบดูของจริงเลยคิดว่าน่าจะได้ใช้มากกว่าก็มีค่ะใช่
21: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียนไม่เหมือนรุ่นเราด้วยนะรุ่นเราส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีอยู่ในเล่มนิเทศวารสารเนี่ยเดี๋ยวนี้น้องๆได้เรียนปฏิบัติกันมากขึ้นได้เรียนตรงกันมากขึ้นถ้าเป็นรุ่นพี่นะโอ้โหยิ่งอ้อมกว่านี้อีกถ้าให้พี่ตอบคำถามนี้นะความรู้ในมหาลัยเนี่ยช่วยให้พี่ไปเป็นครีเอทีฟโฆษณามากน้อยแค่ไหนเนี่ยไม่มีเลยมันเกิดจากการที่พี่ไปหาดิ้นรนหาส่งประกวดนอกคณะ
22: เป็นประสบการณ์ของตัวเราเอง
21: พี่ไปส่งประกวดเองไม่เกี่ยวคือวิชาครีเอทีฟก็ไม่มีสอนจะเป็นวิชาเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับอะไรซึ่งสายครีเอทีฟไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นพี่แทบไม่ได้เลยอ่ะ
22: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาหรือว่าแบบเป็นเหมือนตำราแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกรับงานอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
22: ปัญหาส่วนตัวเหรอตอนนี้สำหรับหนูเองหนูมองว่ายังไม่มีค่ะเพราะรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานข้างนอกจริงๆอะค่ะมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะแบบมีทักษะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
2: ่
22: ะ
2: อย่างเขาปั้นนี่เขาดูเป็นแบบสาวที่แบบร่าเริงสดใสเอ็กโทรเวิร์ตแต่ว่าพี่นันเชื่อว่าก็คงมีเจนซีหลายคนที่เขาอาจจะนิยามตัวเองว่าอินโทรเวิร์ตแล้วบางครั้งเขาอาจจะโอเคเวลาทำงานทำได้แต่ว่าช่วงจังหวะที่มันต้อง small talk กันอย่างเงี้ยพี่มะตูมมันมีทริคอะไรช่วยไหมสำหรับคนที่เป็น introvert อ่ะหรือมันจำเป็นไหม small talk เงี้ย
5: สำหรับ introvert ใช่ไหม
8: small talk
2: ไม่ใช่
22: ค่ะคนละอัน
2: การชิดแชทกับเพื่อนร่วมงาน
21: เจนวายเราก็เกือบเข้าใจผิดเหมือนกันใช่ไหมพี่มะตูม
5: เกือบเข้าใจผิดเหมือนว่าจะทำยังไงให้แบบให้เหมือนแบบ small talk ได้ใช่ไหมคร
2: ับ จำเป็นไหมพี่ว่า
21: หรือเราต้องเข้าสังคมไหมเราไปทำงาน
5: อะอยู่ที่งานที่เราทำมากกว่าพี่แนนพี่เผือกคืออย่างเช่นจริงๆอะอันนี้ก็มีอันนี้ง่ายสุดเลยคือแค่รู้จักตัวเองก่อนอันดับแรกยังไม่ต้องดูก็ได้ว่าเราชอบอะไรขนาดไหนรู้จักตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอะเราเป็นบุคลิกประมาณไหนเป็นไปทาง introvert หรือ extrovert มากกว่าอะไรประมาณนี้
21: คร
5: ับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพอจะรู้ตรงนี้ครับเวลาเราเลือกงานอะมันก็จะมีผลได้ด้วยสมมติบางคนอะเขาอึดอัดมากๆที่จะแบบต้องคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยเขาแบบ introvert มากๆเลยครับงานที่เขาทำเนี่ยก็สามารถเลือกไปในสายที่มัน introvert หน่อยได้เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกแบบเล่นข้อมูลเลยทั้งวันดูข้อมูล
21: Data
5: ด
21: ู
5: ข
21: ้
5: อม
21: ู
5: ลไม่ต้องคุยกับคนอื่นไม่ต้องมีชิดแชท small talk ใดๆอะไรเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยตุ้มว่าก็สามารถเลือกได้ในส่วนที่แบบเรา extrovert หน่อยหรืออะไรเงี้ยเรามาทางสาย marketing มาทางสายแบบนิเทศมาทางสายอะไรเงี้ยที่ต้องเมาส์มอยอะไรเงี้ยก็ได้เลยครับตุ้มว่าอาจจะต้องรู้จักกับตัวเองก่อนว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไร
21: ครับครับอันนี้มีคำถามเข้ามาจากที่ดูข่าวมาบอกสื่อทีวีเนี่ยกำลังจะตายจากเด็กที่จบนิเทศมาจะตกงานมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนครับจะทำให้คนที่เรียนสายนิเทศมาเนี่ยมีโอกาสว่างงานสูงขึ้นไหมกับการแบบค่อยๆหายไปของสื่อทีวีพี่มะตูมว่าไง อันนี้รวมถึงอีกคำถามนึงด้วยว่าสายนิเทศอ่ะยัง
5: ล้นตลาด
21: ล้นตลาดอยู่ไหมงานน้อยกว่าคนอย่างเงี้ย
5: ซึ่งต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับช่วงโควิดเนี่ย มันมีปัญหากระสายเนี่ยค่อนข้างเยอะแน่นอนเพราะทุกอย่างมันถูกแบบพอสไปเลยจริงๆมันมีปัญหากับเกือบทุกๆสายแหละครับแล้วสายที่แบบมาแรงนะตอนนั้นเนี่ยมันคือไอทีที่เข้ามามากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้พอหลังจากโควิดมาที่น้องเนี่ยบอกว่าแบบเฮ้ยทีวีกำลังจะตายจริงๆแล้วอะทุกวันนี้คิดว่าหลายๆคนก็ดูทีวีแต่อาจจะดูในรูปแบบของแพลตฟอร์มอื่น
22: ๆ
5: ซึ่งในแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีเบื้องหลังที่ถูกใช้เด็กนิเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยครับจะเห็นได้เลยในบริษัทหลายๆบริษัทอะไรเงี้ยครับพวกบริษัทต่างๆแบบ
21: สตรีมมิ่ง
5: อะไรอย่างเงี้ยครับ
21: หรือว่าChannel
5: ใช่ใช่ Channel ต่างๆเขาก็ยังต้องใช้แบบเด็กที่จบสาขานี้อยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากล่าสุดเนาะที่ได้มีโอกาสไปคุยกับนิเทศของมหาลัยนึงละกันอะไรเงี้ยครับอาจารย์บอกว่าหูเด็กเป็นที่ต้องการเยอะมากตอนนี้อะไรครับเป็นมหาลัยที่ถือว่าแบบหลายคนรู้จักด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาบอกว่าเด็กนิเทศที่มาเรียนของเขาเนี่ยจบไปเนี่ยปีละเป็นประมาณแบบประมาณเกือบหลักพันคนอะไรเงี้ยครับก็มีคนจองตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมากเลยอันนั้นก็ทำให้ตุ้มแบบเฮ้ยกึ่งเซอร์ไพรส์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาจารย์เขาบอกเองว่าเด็กอยากเรียนเยอะมากแล้วก็จบไปค่อนข้างมีงานรองรับเยอะมากเลยครับดังนั้นยังไม่ต้องกลัวตุ้มคิดว่ามีงานรองรับครับ
21: อันนี้เสริมสิ่งที่ผมเห็นคือถ้าเราเซิร์ชคำว่า content creator ใน jobs db
5: เยอะมาก
21: แทบจะทุกบริษัทใหญ่ๆอ่ะอย่างเช่นบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวกับสื่อบันเทิงนะบริษัทแบบว่าขายเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปสมมุตินะเขาก็ยังต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปเพื่อที่จะโปรโมทอะไรบางอย่างในออฟฟิศเขาอันเนี้ยเดี๋ยวลองเซิร์ชตรงๆก็ได้
5: ลุงคิดว่าน่าจะ
21: เยอะมาก
5: น่าจะเป็นเกือบพันงาน
21: นี่ยังบอกน้องๆที่มาฝึกงานในกองถ่ายนะว่าอยากทำงานอะไรยังอยากทำงาน
5: ประมาณ500งาน
21: เห็นไหมคอนเทนต์ครีเอเตอร
5: ์
21: บอกเฮ้ยถ้าคุณไม่ได้จะจำกัดว่าตัวเองต้องอยู่กองถ่ายหนังหรือทำรายการทีวีรายการออนไลน์เท่านั้นเนี่ยบริษัทต่างๆเหล่านี้รับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากเลยนะ
5: ใช่คร
21: ับ ถ้าน้องๆถ่ายTikTokอยู่แล้วอ่ะน้องก็มาทำงานได้
5: ใช่ครับ
22: เดี๋ยวนี้บริษัททุกอย่างเลยแทบจะ
21: ต้องมี
22: คอนเทนต์ออกมาหมอเหมืออะไรก็ต้องมาเต้นกันหมด
5: ใช
21: ่ใช่โรงพยาบาลก็ต้องทำคอนเทนต์ถูกไหม
5: ถูกต้อง
21: เขาก็ต้องการเนี่ยเด็กเหล่านี้ไปทำงานให้เหมือนกัน
22: คราวนี้ดูการแข่งขันมันสูงเหมือนกันนะในสายงานนิเทศเนี่ยความกดดันอย่างน้องเข้าปั้นตัวเองมีความกดดันอะไรไหมเราต้องแบบดูไหมว่าเฮ้ยสมมติลงคลิปไปวันนี้แบบยอดวิวยอดไลค์มันไม่มาเลยว่ะอะไรเงี้ย
8: สิ่งที่ท้าทายมากๆของยุคนี้คือเรื่องของมองว่าเป็นเรื่องของ personal branding ค่ะรู้สึกว่าการที่เราจะเหมือนมีตัวตนหรือว่า stand out ออกมาได้คือเราจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนมากจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะยุคนี้คือคนเก่งเยอะมากๆแล้วก็คนที่เขาแบบโดดเด่นจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราจะเหมือนโดดเด่นขึ้นมาได้เงี้ยค่ะเหมือนเราจะต้องเจอตัวเองแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองประมาณนึงเลยอะค่ะข้อคอนเซิร์นก็เลยจะเป็นประมาณว่าแล้วเราต้องหาตัวเองหรือว่าหายูนิคของตัวเองยังไงบ้างถึงที่จะแบบแตกต่างมากพอแล้วคนจะจำเราได้ถ้าเป็นยังไงให้คนจำ
22: personal branding มันคิดขึ้นมายังไงคะ
8: ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยเราเองก็ไม่ถนัดเบื้องหน้านะเราอาจจะแบบไม่ถนัดอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเราจะอยู่เบื้องหลังยังไงให้คนจำเราให้มันไม่ซ้ำคนอื่นเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากที่จะหาคำตอบให้ได้เหมือนกันค่ะ
22: คำถามนี้ดี
5: ใช่คร
21: ับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งให้พี่มะตูมได้คิดการคำตอบนี
22: ้
21: ค่อนข้างยากนะ
22: ได้สิ
21: เพราะว่าเกิดเป็นเด็กยุคนี้มันไม่ใช่แค่แบบเรียนหางานนะมันเหมือนต้องปั้นตัวตนและแบรนดิ้งเราบางอย่างด้วยนะเอาละฮะคำถามนี้ยาก
22: เดี๋ยวกลับมานะคะกับรอบคำถามค
9: ่
22: ะ
9: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: กลับมาค่ะ
11: มาตอบคำถามเรื่องของการค้นหาตัวเองสร้างตัวตนพี่มะตูม
10: Personal Branding ต้องเริ่มจากอะไรคะพี่มะตูม
11: และมันมีผลกับการพิจารณาเข้าทำงานไหมสมมุติ IG น้องอย่างเงี้ย
12: ไปสเต็ปแรกก่อนหรอกันเนาะที่อยากจะให้ดูในเรื่องของ personal branding ที่น้องเข้าปั้นพูดก่อนละกันเลยครับตุ้มเชื่อว่าทุกคนนะเกิดมามีแบบความเป็นยูนิคของตัวเองอยู่แล้วนะครับสักอย่างนึงทีนี้เนี่ยเราจะดึงยูนิคของเราออกมายังไงเนาะตุ้มคิดว่าง่ายๆก่อนเลยอะครับจากที่เคยไปคุยกับน้องๆในหลายๆมหาลัยเหมือนกันเลยไงครับสิ่งที่อยากให้น้องๆทำเป็นอันดับแรกอะง่ายสุดเลยคือpersonal branding ใช่ไหมลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าให้เปรียบว่าเราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเราอยากเป็นแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยครับสมมติว่าตัวอาจจะกำหนดก็ได้ว่าถ้าสมมติว่าน้องเลือกได้น้องเป็นรถยนต์แบรนด์หนึ่งน้องอยากจะเป็นรถยนต์แบรนด์อะไร
10: หมายถึงว่าแบรนด์ที่มันมีอยู่แล้ว
11: มีอยู่แล้วลองเทียบดู
12: แบบอยากเลือกมาก็ได้สักแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยอย่างสมมติน้องข้าวเนี่ยคิดว่าน้องข้าวอยากจะเป็นรถแบรนด์อะไร
10: ยี่ห้ออะไร
12: Porsche สมมติถ้าเราอยากจะเป็น Porsche อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราเป็นคนที่พรีเมียมระดับหนึ่ง
11: วางโพซิชันเราไว
12: ้เหมือนเป็นการวางแบรนด์โพซิชันของตัวเองเลยครับเพื่อที่มันจะได้ต่อยอดในอนาคตได้คือถ้าเราวางตัวเป็น Porsche เนี่ยก็หมายถึงว่าเฮ้ยเราอาจจะมองในเรื่องของการมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเอมไฮขึ้นนิดนึงเราก็เป็นคนที่แบบอาจจะดูพรีเมียมขึ้นนิดนึงอาจจะมีความอยากทำงานในบริษัทที่มันมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ทำโปรไฟล์ให้ดีอยากจะทำโปรไฟล์ให้ดีอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเหมือน general ทั่วๆไปอะไรเงี้ย
10: แต่ว่าหมายถึงว่าการที่เราจะนิยามว่าตัวเองเป็นแบบแบรนด์ไหนมันควรจะเบสออนความเป็นตัวเราด้วยไหมคะหรือว่าเอาแค่ความอยากเลือกเดียวเลย
12: คือตรงคิดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยครับพี่นันมันเหมือนมันจะมีสิ่งที่เหมือนป๊อปอัพขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยอย่างเวลาตุ้มไปถามแบบเด็กน้องๆที่มหาลัยเนี่ยหลายๆคนจะตอบไม่เหมือนกันเลยสมมติว่าตุ้มจะบอกว่าถ้าตุ้มถามว่าอยากเป็นแบรนด์อะไรอ่ะให้พูดขึ้นมาเลยให้บอกขึ้นมาเลยมันจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราไม่ทันคิดแล้วมันจะแบบบอกตัวตนของเรามาเลยอะไรเงี้ยครับ
10: เหมือนเป็นแบบจิตใต้สำนึกของเรา
12: บางคนก็จะบอกว่าอยากเป็นโตโยต้าอยากเป็นฮอนด้าซึ่งนั่นหมายความว่าคุณคือคนที่ทำได้ทุกอย่างรับได้ทุกสถานการณ์อยากลองทุกอย่างคือคุณเป็นรถที่ general ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได
10: ้
12: สามารถใช้ได้แบบ mass อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สเต็ปแรกที่อาจจะง่ายหน่อยในการลอง branding ตัวเองจับตัวเองไปอยู่ใน position ไหนก็ตามที่เราคิดว่าเราจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ต้องเป็นแบรนด์รถก็ได้แบรนด์แชมพูแบรนด์อะไรเงี้ยก็ได้ง่ายๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับลองจับตัวเองไปวางตรงนั้นดูแล้วเราก็จะเริ่มรู้ชัดแล้วว่าจริงๆอ่ะเหมือนแบบจุดประสงค์หรือโพซิชันของเรามันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นยังไงเราต้องเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับอย่างของน้องข้าวเนี่ยตุ้มว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนที่น้องข้าวบอกว่าเป็น Porsche มันก็ค่อนข้างดูเป็นพรีเมียมน้องข้าวอยากแบบโตขึ้นอยากเป็นแบบมีความเป็นไอดอลมีความแบบเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักพากย์เสียงอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบขึ้นมาเป็นอีกระดับนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งน้องก็วางโพซิชันได้แบบ เออที่น้องเหมือนที่น้องอยากจะเป็น
10: แล้วมันมีวิธีเทสไหมคะว่าไอ้โพสิชันที่เราวางไปกับเพอร์เซพชันที่คนอื่นเขามองเราอะมันตรงกันไหม
12: จริงๆวิธีเทสนะครับอันเนี้ยตุ่ม

0: โอ้นี่หลายคนบอกโอ้โหพี่มาตูมแนะนำดีมาก
1: นี่บอกว่าชอบชอบคุณมาตูมพูดประเด็นนี้
0: อยากให้พี่มาตูมมาเป็นดีเจถามวอนที่นี่
2: อยู่อย่างนั้น
0: พี่มาตูมครับขอทริคไม้ตายอ๋อเดี๋ยวลืมคำถามมีคำถามนึงเมื่อกี้แล้วตัวตนทางโซเชียลมีผลกับHR
2: ใช่ตัวตนทางโซเชียลอะครับจริงๆอะหลังมามันค่อนข้างมีผลบ้างครับค่อนข้างมีผลบ้าง
1: เป็นด่านแรก
2: ใช่เหมือนเป็นด่านแรกอะไรเงี้ย
0: แสดงว่ามีการดูแน่ๆ HR มีเปอร์เซ็นต์ที่จะดูแน่ๆ
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของโซเชียลมีเดียของเราเองอะครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวมาก
0: ๆ
2: มันจะมีข้อมูลที่เป็นค่อนข้างเป็น sensitive data ประมาณนึงซึ่งมันถูกอยู่ใน PDPA ก็คือแบบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรามีสิทธิ์ที่เราจะไม่ให้ก็ได้ดังนั้นนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างในเรซูเม่เวลาตุ้มเหมือนมีไปบอกน้องๆในการเขียนเรซูเม่หรืออะไรเงี้ยครับ ก็จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่โซเชียลมีเดียเราลงไปนะ
0: ถึงแม้เขาจะขอว่าโซเชียลมีเดียให
2: ้ยกเว้นว่าตอนเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไปสมัครแล้วเหมือนมีใบสมัครงานที่มันต้องกรอกที่เขาอยากได้จริงๆแล้วตรงนั้นน่ะเราอาจจะให้ไปได้เลยครับแต่ว่าในเรซูเม่เองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรซูเม่เราเนี่ยค่อนข้างเป็นคอนฟิเดนเชียลนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราส่งไปให้คนที่เราไม่รู้จักได้ดูถ้าเราแบบเผยไปหมดส่งไปหมดว่าฉันมีโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นมันอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันก็มีมิจฉาชีพมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาอาจจะเอาแอคเคาท์เราหรืออาจจะเอาแบบชื่อเราไปทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นข้อมูลที่ sensitive data ในเรซูเม่ตุ้มอาจจะไม่แนะนำให้ใส่ลงไปแต่ว่าถ้าเข้าไปสมัครในบริษัทและเป็นแบบไฟล์บริษัทและให้เขียนละอันนั้นอ่ะอาจจะเข้าไปอาจจะเขียนลงไปได้
1: ถ้าเขาขอ
2: ก
1: ็ให้เขา
0: แต่แล้วถ้าเขาขอแล้วไม่ให้ได้ไหม
2: ถ้าเขาขอ
0: มันก็จะมีซัมติงละ
2: ได้เป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าไม่รู้ว่านานาจิตตัง
0: มีผลต่อการพิจารณาเปล่า
2: เราไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังตรงนั้นจะมีผลต่อการพิจารณาหรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างที่ทำไปอยากให้ทุกคนคิดเสมอว่ามันคือดิจิต
0: อ
2: ลฟุตปรินต
0: ์
2: ตลอดเวลานะครับ
0: พี่มะตูมครับรบกวนสอบถามเราสามารถโฮลออฟเฟอร์ของบริษัทไว้ได้มากที่สุดกี่วันคือตอนนี้ได้มาแล้ว1สัมภาษณ์ไปอีก1รออีก 2-3 วันจะแจ้งผลเลยไม่แน่ใจว่าเราถือออฟเฟอร์จากบริษัทได้นานแค่ไหน
2: ตอนนี้ได้มาแล้ว1
0: ได้มาแล้ว1แล้วก็สัมภาษณ์รออีก1
2: อ๋อโอเคได้ครับคิดว่าการโฮออฟเฟอร์ครับจริงๆอ่ะเราสามารถแจ้งเขาไปก่อนได้ว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบบขอระยะเวลาอีกสัก1อาทิตย
0: ์
2: อะไรเงี้ยครับ ตุ้มว่า 1-2 อาทิตย์ยังไม่น่าเกลียดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเดือนเนี่ยอาจจะตุ้มว่ามันนานไปแล้วล่ะอย่างนั้นตุ้มว่าเอาดีๆครับประมาณดีๆพอดีประมาณ 1-2 อาทิตย
0: ์
2: บอกว่าขอเวลาสักประมาณ 1-2 อาทิตย์ในการตัดสินใจก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะน้องๆมหาลัยควรเตรียมเรซูเม่ตั้งแต่ปีไหนอย่างข้าวเริ่มมียังเริ่มมีสะสมไปบ้างยัง
1: โอ้จริงๆเพื่อนหนูก็เริ่มกันฝึกงานแล้วค่ะ
0: เริ่มฝึกงานตั้งแต่ปี1
1: ใช่เหรอยังมีเพื่อนหนูบางคนแบบว่าเริ่มฝึกงานแล้วด้วยแบบช่วงปิดเทอมอะไรอย่างค่ะปิดเทอมก็คือเหมือนยื่นฝึกงานกันก็จริงๆบางคนเหมือนพอแบบเขาเก็บพอร์ตมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะบางคนที่เป็นเด็กพอร์ตอยู่แล้วก็จะพอมีผลงานอย
0: ู่บ้างเขารู้ละเขารู้วิธีละ
1: ก็จะแบบพอแบบว่าสามารถยื่นไปได้แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นในช่วงของปี3ปี4ค่ะที่เริ่มแบบไปฝึกงานจริงๆเพราะว่าเป็นวิชาบังคับของคณะด้วยแบบบังคับให้เด็กไปฝึกงานก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะที่แบบว่าทุกคนยื่นเรซูเม่กัน
3: อย่างเข้าปั้นตอนนี้แบบว่าปั้น TikTok มาจนโหมีผู้ติดตามครึ่งล้านเนาะหนูมีเป้าหมายถัดไปไหมหนูอยากทำอะไรเป็นอะไร
1: จริงๆหนูเองอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนพอรู้ตัวเองแล้วว่าเราชอบด้านเบื้องหน้าทางด้านนี้ค่ะก็อยากที่จะเหมือนเติบโตด้านนี้ไปเรื่อยๆละกันค่ะเหมือนแบบถ้ามีโอกาสเข้ามาให้เราได้ใช้เสียงของเราในการแบบทำต่างๆเนี่ยก็ยินดีที่จะทำค่ะประมาณนี้
0: จำกัดประเภทของงานไหมว่าต้องเป็นงานแบบใช้เสียงผู้ประกาศการแสดง
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได
1: ้เป็นเบื้องหน้าที่ใช้เสียงค่ะ
3: แต่ว่าอยากเป็นเบื้องหน้า
1: เบื้องหน้าคิดว่าถนัดเบื้องหน้าค่ะแต่ว่าส่วนมากอย่างเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยหนูก็จะแบบอยู่เบื้องหลังของตัวเองคือหมายถึงว่าการจะออกมา1คลิปเองหนูก็ต้องเหมือนแบบถ่ายทำเองเขียนสคริปต์เองตัดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเบื้องหลังของตัวเองส่วนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช
3: ่จริงๆมันมีแบบว่าอีกท็อปปิกนึงก็คือเรื่องของความกังวลเรื่องรายได้แต่เขาปั้นน่าจะหนูน่าจะมีรายได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่ให้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่ขอแล้วค่ะ
3: เฮ้ยหร
0: อใช่ค่ะน่ารักมาก
1: รู้สึกว่าในยุคนี้อะค่ะถ้าไปถามแบบเด็กหลายๆคน

0: แบบเด็กเจนซีเจนอัลฟาก็ตามนะคะเด็กหลายๆคนจะตอบคำถามคำเดียวกันเลยว่าความฝันคือเขาอยากรวยซึ่งหลายๆครั้งอะค่ะคืออย่างเพื่อนๆหนูเหมือนกันเวลาแบบเป็นปัญหาในเรื่องของเหมือนแบบเราอาจจะยังไม่สามารถทำงานหรือว่ายังมีงานได้ตั้งแต่ตอนนี้ที่แบบอยู่มหาลัยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะจบไปอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจได้จริงๆไหมว่างานที่เราทำเนี่ยรายได้มันจะ stable รายได้มันจะคงที่แล้วไม่ทำให้เราตกงานเพราะว่าหลายๆครั้งคืองานที่เราเลือกจะไปทำอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถการันตีว่าเงินเดือนมันจะเท่านี้เป๊ะๆไหมยิ่งอย่างบางงานอย่างเงี้ยค่ะก็รายได้มันอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกเดือนเช่นงานอินฟูคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยค่ะฟรีแลนซ์คืองานก็จะไม่มั่นคงทุกเดือนอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อคอนเซิร์นที่ว่าอ้าวแล้วในเมื่อเป้าหมายเราท้ายสุดโกปลายทางคือเราอยากรวยแล้วเราจะทำยังไงให้มันแบบท้ายสุดเรามีความมั่นใจมั่นคงกับรายได้ได้จริงๆอะค่ะ
1: ก็เลยจะถามพี่มะตูมว่า
2: ทำยังไงพี่มะตูม
1: มีให้ยืมตั้ง20,000
3: พี่แนนทางนี้ก็ขาดอยู
4: ่มีผลต่อการเรื่องเงินเดือนด้วยนะใช่ไหมสำหรับเด็กจบใหม
3: ่
4: เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เขาก็ต้องกังวลทำไงดี
3: ฮะไม่แปลกที่จะกังวลเพราะคิดว่าหลายๆคนก็กังวลแม้ว่าไม่ใช่เด็กจบใหม่ก็กังวลอยู่
1: จริงมองไปที่ไหนก็มีแต่คนรวยออกรถใหม่ไปเที่ยวเมืองนอกเนาะ
3: หรือหนึ่งในเรื่องของรายได้ที่แบบเหมือนแบบรายได้อาจจะไม่แน่นอนหรือบางคนกลัวที่จะถูกเหมือนเลย์ออฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือตุ้มคิดว่ามันอยู่ที่สถานการณ์หลายๆอย่างเป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะครับทุกวันนี้เนี่ยมันคือความไม่แน่นอนเนาะมันความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะครับทุกวันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆแล้วก็ต้องพูดคำนี้จริงๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตุ้มพูดเลยแม้แต่งานที่แต่ก่อนอะพ่อแม่เราคิดว่ามันมั่นคงมากๆอย่างเช่นงานราชการหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าหลายๆคนรู้นะครับเพราะว่าถ้าให้ตุ้มตอบเรื่องแบบว่าเฮ้ยสมมติว่าแบบจะหางานที่มันแบบมั่นคง
4: จริงๆ
3: หรือแน่นอนจริงๆอะไรเงี้ยตุ้มอาจจะชี้เป้าพี่อาจจะชี้เป้าไม่ได้ 100% ว่างานแบบเนี้ยมันจะมั่นคงแน่ๆ 100% เพราะในเมื่ออย่างเช่นว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคนต้องการมนุษย์ IT เยอะมากในขณะเดียวกันพอหลังๆมา AI เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยครับมนุษย์ IT ที่เริ่มไปเขียนโค้ดต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะตกงานกันแล้วหมายถึงว่าเขาก็เริ่มที่จะแบบต้องหางานใหม่หรืออะไรเงี้ยคือความท้าทายในการหางานมันเยอะขึ้นมากๆอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถบอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยตำแหน่งไหนที่มันแบบเป็น
4: รวยเงินเดือนสูงอะไรอย่างงี
3: ้ต้องการมากที่สุด
0: หรือแบบว่านี้เขาก็เหมือนเลือกที่จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการที่ทำหลายงาน
4: ใ
0: ช่ไหมคะ
3: ถูกก็คือเห็นหลายๆคนนะครับทำได้หลายงานเนาะซึ่ง อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจริงๆคนเราอะครับมันไม่จำเป็นทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมี1งานบางคนอะมีงานที่เรียนมามีงานที่ถนัดแล้วก็งานที่ฝันซึ่งงานที่ฝันยังไม่ได้ทำเลยบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าทำงานที่ถนัดหรือทำงานที่เรียนมาแล้วมีเวลาก็ทำงานที่ฝันเพิ่มได้เป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยครับหรือบางคนได้ทำงานที่ฝันไปแล้วก็ลอง explore งานอื่นเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยครับลองทำอย่างอื่นควบคู่กันไปดูมันจะได้เหมือนแบบเฮ้ยมีรายได้เข้ามาหลายๆทางมี passive income มีนู่นนี่นั่นเข้ามาอะไรครับมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างความมั่นคงในตัวเราในอาชีพเราได้มากขึ้นเลยครับ
4: เมื่อกี้มีหนึ่งคำถามที่น่าจะเป็นเรื่องคล้ายๆกันเขาบอกว่าสมัครงานครั้งแรกทำไงให้ไม่ถูกกดเงินเดือนเราจะมีเรทอะไรที่เราจะพอที่จะยึดไว้แล้วก็เรียกเงินเดือนสำหรับเราได้ไหม
3: อะไรนะครับพี่เมื่อกี้ช็อตใหม
4: ่ไปไหนมาฮะไปไหนมาฮะคุณณตุ้มฮะ
3: กล้าบอก
4: เราถามไปก็ดูเอ๊ะทำไมตาลอยแปลกๆนะครับ
5: ทำยังไง
4: ให้สมัครงานครั้งแรกไม่โดนกดเงินเดือน
3: อ๋อโอเคทำยังไงให้สมัครงานครั้งแรกไม่โดนกดเงินเดือนใช่ไหมครับอันดับแรกลองดูก่อนว่าตำแหน่งที่อยากทำอ่ะคือตำแหน่งอะไรนะครับโฆษณานิดนึงละกันสามารถเข้าไปดูใน JobsDB ได
4: ้ว่าตำแหน่งเลย
3: มันจะมีหน้าที่แบบว่าบอกเงินเดือนอยู่ครับเพื่อที่คุณจะกันไม่ให้ถูกกดเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์
1: เหมือนเป็นราคากลาง
3: ใช่ครับซึ่งเราสามารถเข้าไปใส่ตำแหน่งได้เราก็ลองกดดูเลยครับว่าตำแหน่งเนี้ยตอนเนี้ยตลาดแรงงานอ่ะอยู่ที่ราคาเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะบอกมาเลยว่าเงินเดือนมันจะอยู่ที่ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับหรือคุณลองใส่เงินเดือนไปก็ได้สมมติคุณอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร
4: ์
3: คุณลองใส่ไปแบบอ่ะเลสเซว่าสมมติแบบ 40,000 อะไรเงี้ยมันก็จะบอกมาเลยว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานซึ่งอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเรนจ์เท่าไหร่ประมาณแบบ 25,000 ถึง 40,000 อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยคุณก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ครับไปไปขอเป็นเงินเดือนได้อะไรเงี้ยครับคุณก็จะไม่โดนแบบจะไม่โดนเอาเปรียบหรือไม่โดนกดเงิน
1: แล้วสเต็ปต่อไปสมมุติว่าเราเสนอ จำนวนนี้ไปแล้วเขาเป็นจุดวัดใจว่าขอขยับลงมาสมมุติ 5,000
2: เ
1: ราจะรู้ได้ไงว่าเราควรลดหรือว่าต่อให้เราไม่ลดเขาก็เอาเราอยู่ดี
4: อุ๊ยวัดใจยากมากเลย
3: แบบวัดใจใช่มั้ยอันนี้อยากให้ลองคิดดูเองก่อนเนาะว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าสมมติเขาตอบมาปั๊บเนี่ยเราลองดูว่าก่อนตอนที่เราขอไปเนี่ยเราลองดูว่าเงินที่เราขอไปอ่ะเรามีการแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงมีการใช้เพียงพอหรือไม่อะไรเงี้ยครับอาจจะดูจากสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนค่ารถค่าห้องค่าไฟอะไรเงี้ยครับลองดูก่อนว่าเดือนนึงเนี่ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือเก็บประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะให้ใครประมาณเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราลองดูว่าสิ่งที่เขาต่อมามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับไหวหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเริ่มไปเบียดบังในค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ประจำวันซึ่งใช้ไม่พอก็ไม่อยากให้รับเพราะว่าตอนแรกอะคุณแฮปปี้ที่คุณได้งานก็จริงแต่ว่าพอคุณทำไปอะครับคุณก็จะไม่มีความสุขกับมันเพราะว่าเงินที่คุณได้มามันใช้จ่ายไม่เพียงพอสำหรับคุณ
1: มันก็เดือนชนเดือนเน
3: า
1: ะ
3: แต่อยากให้ดูแบบเบื้องต้นสำหรับน้องๆที่จบใหม่อะครับอยากให้ดูก่อนจริงๆว่าแบบเอาค่าใช้จ่ายแบบจริงๆอะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่แบบเหมือนฟุ่มเฟือยไปเยอะอะไรเงี้ยครับอยากให้เป็นค่าใช้จ่ายที่แบบเราใช้จริงๆเลยอะไรเงี้ย
1: ค่ะดูอย่างน้องเขาป้านี่ดูเป็นคนแบบ energetic ดู positive ดูสดใสมันดูไม่มีความกดดันอะไรเลยมันมีเคล็ดลับอะไรไหม
0: จริงๆในเรื่องของเคล็ดลับเหรอคะคือจริงๆหนูเองเป็นคนที่เวลาถ้าแบบมีเรื่องของคิดมากหรือว่าเรื่องเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างปล่อยง่ายจากที่เมื่อก่อนแบบเป็นคนที่คิดมากมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นอันนี้เป็นทิปเล็กๆแล้วกันนะคะรู้สึกว่าเป็นคนแบบพยายาม appreciate หรือว่ามองความสุขใกล้ๆตัวค่ะแบบหมายว่าสมมุติว่าอย่างแบบเป็นเรื่องของเราตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้แล้วเราก็เหมือนแบบทำสักอย่างสำเร็จแล้วเช่นอาจจะเป็นการที่เราเก็บผ้าปูที่นอนแล้วเราล้างแก้วน้ำเสร็จแล้วอะไรค่ะเป็นเหมือน small win เล็กๆที่แบบทำในแต่ละวันเหมือนทำให้เราแบบสามารถปล่อยความเครียดหรือว่าเรื่องเล็กๆที่มันอาจจะกวนใจเราไปได้ง่ายขึ้นค่ะใช่แค่อาจจะมองหาเรื่องเล็กๆใกล้ตัวแค่เราตื่นมาแล้วเราก็ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะใช่
4: ดีมาก
0: ร
4: ุ่นของข้าวเนี่ยกลัว AI กันไหมอ่ะคำถามนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้ยพวกกลัว AI อ่ะคนแก่พวก Gen Y นู่นน่ะกลัว AI อ่ะ
0: คิดว่ามีบางคนที่ต้องกลัวเหมือนกันค่ะ
2: ข้าวกลัวไหม
0: สำหรับหนูเองหนูมีกลัวบ้างค่ะใช่เพราะว่าคือถ้าอย่างหลายๆครั้งอะค่ะมันจะมีบางอาชีพที่แบบโอเคถ้าเราอาจจะแบบอยู่ในฝ่ายของเรื่องของบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบใช้คำนวณอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ AI คำนวณได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีคนมาช่วยในการคิดเลขแล้วหรือว่าหลายๆครั้งในเรื่องของการแปลภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถเรียนกับ AI ก็ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนูก็มองว่าเอ้ยของหนูเนี่ย AI เริ่มที่จะพัฒนาเร็วขึ้นในทุกวันเทคโนโลยีมันเริ่มไปไกลมากเริ่มมีการเหมือนดัดแปลงเรียนเสียงได้ท้ายสุดแล้วอนาคตอาจจะไม่ต้องมีผู้ประกาศข่าวแล้วหรือเปล่าแบบว่าไม่ต้องอ่านข่าวแล้วเพราะว่า AI ก็สามารถที่จะใช้เสียงรายงานได้หรือว่าเป็นเรื่องของเหมือนแบบใช้ร้องเพลงก็สามารถแบบมาดัดแปลงร้องเพลงได้เหมือนกันใช่ค่ะคิดว่าคงมีหลายๆคนที่ต้องกังวลค่ะทำให้หลายๆครั้งคือคนยุคใหม่ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันแล้วก็ปรับตัวกับการแบบว่าเติบโตเร็วมากๆของ AI ค่ะใช่
4: คุณตุ้มว่าไงคะเรื่องนี้น้องต้องกังวลเนี่ยที่คิดไหมฮะ
3: ไม่แปลกครับที่จะมีกังวลเน
4: า
3: ะเ
4: พ
3: รา ะว่
4: าใช้งานบัญชีหรืออะไรอย่างที่
3: ม
4: องว่า
3: เพราะว่าคิดว่าหลายคนเริ่มกังวลครับมันจะมีผลสำรวจเหมือนกันเนาะว่าแบบมีอาชีพที่แบบเหมือนกำลังจะหายไปละกันอาจจะยังไม่หายไปอะไรเงี้ยครับเหมือนมันเริ่มจะแบบ
4: ทดแทนละ
3: ถูกเหมือนประมาณว่าเริ่มมีความสำคัญลดน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะมีลิสต์อยู่ครับเป็นแบบเป็นประมาณแบบหลายอาชีพอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้อะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอาจจะต้องตุ้มคิดว่าอาจจะต้องพัฒนานิดนึงหมายถึงว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองหมายถ
1: ึ
3: งว่าเราลองอัพสกิลตัวเองเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในเมื่อ AI มันก็พัฒนาไปก็จริงแต่ว่าการอัพสกิลของเราอะครับมันก็พัฒนาได้อย่างแบบในแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้ในแพลตฟอร์มฟรีๆหลายๆอันอย่างเงี้ยครับเขาก็มีสอนแบบฟรีเขาก็มีแบบให้ลองเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ลองไปแบบพัฒนาสกิลคร่าวๆตรงนั้นดูก็ได้ก็จะแบบว่าทำให้เราแบบว่า มีสกิลเพิ่มขึ้น
0: หรือว่าสกิลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเรียนรู้ที่จะใช้ AI เป็นเครื่องมือให้ได้
3: ถูกต้อง
0: คือหลายๆครั้งคือหนึ่งคือเราแบบอัพสกิลตัวเองด้วยแล้วก็สองคือเราเรียนรู้ที่จะใช้ AI ให้มันอัพเราไปอีกขั้นหนึ่งหร
3: ือ
0: ว
3: ่
0: าคนใช้ AI เป็นก็ได้เปรียบค่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: ค
3: ่
2: ะเราอยู่ในช่วงท้ายแล้ว
4: ช่วงท้ายครับข้าวอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเนาะอยู่ในช่วงรอยต่อเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องมองเรื่องของงานไว้ในอนาคตแล้วด้วยอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆสำหรับข้าวมองว่าแบบข้าวเข้าใจทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่าอยู่ในจุดนี้แล้วหลายคนอาจจะกำลังลอสหรือว่ากำลังหลงทางอะไรเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไม่มีหรอกว่าเราไม่เก่งหรือว่าเรายังดีไม่พอแต่แค่ท้ายสุดแล้วถ้าเรารู้แล้วว่าวันนี้เราพยายามเต็มที่เรากำลังพยายามอยู่ค่ะมันดีกว่าการที่เราไม่ได้เริ่มได้ซ้ำมันคือการที่เรากำลังค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปค่อยๆที่จะแบบอยู่บนเส้นทางนี้คือเราไม่มีวันรู้หรอกว่าปลายทางมันจะไปจบที่ไหนแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะพาเราไปสักที่ที่ทำให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ได้แน่นอนนะคะใช่แค่อยากจะแบบส่งกำลังใจให้ทุกคนละกันค่ะว่าแบบอยากจะให้ทุกคนแบบkeep going สู้ต่อๆไปแล้วก็คิดได้แล้วก็คือลงมือทำไปเลยแค่รู้สึกว่ามันจะทำให้เราแบบได้ก้าวหน้าแน่นอนค่ะ
2: มันก็จะพาเราไปสักที่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: น้องข้าวฝากTikTok หน่อยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะก็ทุกช่องทางค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะชื่อข้าวปั้นชยาค่ะ K H A W P U N C H A Y A ค่ะ
2: น้องมาตูมฝาก TikTok หน่อย
3: อุ้ยน้องมาตูมมีไหมน้องมาตูมมีแต่ว่าไม่
4: active
3: ใช่ไม่ active เท่าไหร่อะไร
4: อย่าให้รู้นะว่าแอบไปเต้นอยู่ติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งอยู่ในนั้นน่ะ
2: สกัดดุ้งสกัดดิ้ง
4: ป
2: ัด
4: ด
2: ุ้
4: ง
2: เลยโอเควันนี้
4: ขอบคุ
2: ณ
4: มากครับ
2: นะคะขอบคุณน้อง
4: ข
2: ้าวด้วยนะคะ
4: ขอบคุณครับนี่ครับตามคำเรียกร้องฮะตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยช่วงนี้ Jobs Gen Z เนี่ยจะมาเดือนละ2ครั้งไปเลยจากเดิมเราเดือนละครั้งเดี๋ยวจะเพิ่มให้เป็นเดือนละ2ครั้งรวมถึงพี่มะตูมด้วย
3: รวมถึงพี่มะตูมด้วย
4: มะตูมก็จะมาเป็นเดือนละ2ครั้ง
3: ใช่
2: ค่ะ
4: คร
2: ับหมดเวลาแล้ววันนี้นะคะวันนี้พวกเราได้ตัวทำงานเทิร์นโปรไปแล้ว
4: ครับขอบคุณด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ขอบคุณค่ะไปแล้วเจอกันวันจันทร์หน้ากับพี่ๆนะเอ้ยจันทร์หน้าเป็นเทปใช่ไหม
4: เป็นเทปที่เราอัดไว
2: ้พี่เต้มงคลกิจนะคะวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ใช่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะราคาหมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งและราคาน้ำมันปรับขึ้นอีก5นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
13: ยามาฮ่า

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปตท.ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเช่นกันยกเว้นพรีเมียมดีเซลราคาคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้9มิถุนายนขณะที่หมูสดปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทหลังก่อนหน้านี้ขึ้นมาแล้ว3ครั้งเหตุจากต้นทุนของฟาร์มหมูที่พุ่งสูงขึ้นคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจะมีการปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2หลังจากวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับฐานราคาขึ้นอีก4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงค่าตอนตก 62-64 บาทต่อกิโลกรัมค่าตอนออก 64 บาทถึง 68 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68บาทถึง70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68บาทต่อกิโลกรัมสาเหตุของการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์จากเดิมที่ต้นทุนการเลี้ยงเคยประเมินเอาไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมในเดือนมีนาคมแต่หลังจากที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสุกรขยับขึ้นเป็น72-73บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ยังคงต่ำกว่าระดับต้นทุนณภาพรชกลรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ทีมลูกยางสาวไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่จีนเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยโค้ชออสจะนำบทเรียนจากสนามแรกมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลุยต่อในสนาม2ที่ไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่จีนซึ่งมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมเดินทางมาต้อนรับและให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยผลงานของทีมไทยลงแข่งขัน4นัดแพ้4นัดรวดเก็บได้2คะแนนซึ่งโค้ชออสเผยว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหลังจากนี้จะนำบทเรียนจากสนามแรกกลับไปปรับปรุงทั้งจุดอ่อนและข้อบกพร่องโดยการเตรียมทีมก่อนจะแข่งขันสนาม2สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมรวมทั้งเรื่องของเทคนิคและจิตใจต้องทำไปควบคู่กันทั้งนี้ทีมชาติไทยจะพัก1วันก่อนเข้าฝึกซ้อมในวันที่10มิถุนายนสำหรับสนามที่2จะแข่งขันในวันที่17-21มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยในวันที่17มิถุนายนไทยพบยูเครนวันที่18ไทยพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนไทยพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนไทยพบเนเธอร์แลนด์ซึ่งทุกแมตช์แข่งขันในเวลา 20:30 นเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: โอ้ทำไมมันไม่ช่วยอะไรและเดิมอีกครั้งแม้มันไม่ช่วยอะไร
9: EFM Newsสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวกิน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: บายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
6: สวัสดีครับอู๋ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
7: กินนอสปูน

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เออแกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกหนึ่งแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีเอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองงีบสักงีบหนึ่งแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรสุดทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
4: ้อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูดมูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
3: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
2: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีก
3: แล้วฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำข
2: อ
4: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
5: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
6: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
2: เออหนุ่ม
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็ม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทธอกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนการพูดถึงทีมชาตินอร์เวย์ในโลกฟุตบอลโลกแทบเป็นเรื่องที่นึกภาพไม่ออกพวกเขาหายจากเวทีฟุตบอลโลกนานถึง28ปีนับตั้งแต่ปี1998และไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ตั้งแต่ยูโร2000ระหว่างนั้นนอร์เวย์มีนักเตะดีๆมากมายทั้งยอนอาร์เน่ริเซ่ยอนคาริลมอร์เทนกัมส์พีเดเซนหรือเบรเดฮังเกลันแต่ไม่มีใครพาพวกเขากลับสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้จนกระทั่งมาถึงทีมชุดปัจจุบันที่หลายคนเริ่มเรียกว่าโกลเด้นเจเนอเรชันของนอร์เวย์โดยทีมที่มีทั้งเออร์ลิงฮาลันมาตินออเดการ์อเล็กซานเดอร์ซอลอตซานเดอร์เบอร์เก้ออสการ์บ๊อบและจูเลียนไรเออร์สันและตอนนี้พวกเขากำลังจะกลับสู่ฟุตบอลโลกอีกครั้งในฐานะทีมที่หลายคนเริ่มมองว่าอาจสร้างปัญหากับทุกชาติที่ต้องเจอโดยสิ่งที่น่าสนใจคือนอร์เวย์ไม่ได้เข้ารอบมาแบบบุดบิดพวกเขาผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานที่แทบสมบูรณ์แบบชนะ8นัดรวดยิงได้ถึง37ประตูและเสียเพียง5ลูกเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในโซนยุโรปโดยที่ฮาลันยิงคนเดียวถึง16ประตูโดยจุดสำคัญคือนอร์เวย์มาได้เป็นทีมที่พึ่งพาฮาลันเพียงคนเดียวอีกต่อไปมีทั้งมาตินออเดการ์กลายเป็นสมองของทีมอย่างเต็มตัวหลังผ่าอาร์เซนอลประสบความสำเร็จในระดับสโมสรไลน์ชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
7: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันจันทร์ความสุขเริ่มได้ง่ายๆจากการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรลงตัวอย่างที่คิดเรไม่เซ็กอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: ไอเร
1: ตัวอย่างที่คิดเร
2: ไอเร
1: ไม่เซ็กอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: สวัสดีครับพวกเรา
5: Process
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlistนอนสต็อป

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Boba Boba Corn, eh?
5: Boba Corn, Boba Boba Corn.

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: EFM playlist of the week.
1: Highest climber.
2: Number 8.
3: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี featuring Blackheart. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Talk Putto อย่าลืมโทรนะ
1: หนูหนีคนที่เป็นมนุษย์ป้ามาทางชีวิตแต่ยายหนูดันเป็นซะเองตอนแรกก็เล่าเรื่องคนในซอยสักพักเพื่อนเขาในแก๊งมีเจ้าหนี้มาทวงเขาก็มาบอกหนูแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงจังนะคะเหมือนมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นการอัปเดตอยากถามว่าวิธีแบบไหนให้หนูรับฟังเขาได้อะค่ะ
2: ลองอย่างนี้ไหมสตางเฮียยายสตางไม่ต้อง listen to ยายอะ
3: ว้าว
1: ได้ผ่าน
3: แค่เฮีย
2: ใช่แค่เฮีย
4: ยายจะมีการทบทวนไหม
1: ปกติถ้าเขาเห็นหนูมือหรือหนูเงียบเขาก็จะตีขาเบาๆค่ะว่าใช่ไหมล่ะเห็นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ซึ่งหนูก็รอไปเถอะวันเดียววันหนึ่งยายไม่อยู่สตาร์จะคิดถึงแกนะเอาจริง
5: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกานี้ครับอาร์เซนอลยังคงจับจ้องสถานการณ์ของมอร์แกนกิฟส์ไว้แนวรุกตัวเก่งของนอตติงแฮมฟอเรสต์หลังนักเตะมีความเป็นไปได้จะย้ายทีมขณะเจ้าป่าพยายามโน้มน้าวให้เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่ทดแทนของเก่าที่จะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2028โดยบราฮิมดิอาสกลายเป็นเป้าหมายหลักของยูเวนตุสและ RS Roma ที่หวังจะเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมของเรอัลมาดริดภายใต้การกลุ่มทีมของโชเซ่มูรินโญ่โดยสตาร์ชาวโมร็อกโกเหลือสัญญาเพียง1 ปีเท่านั้นไลน์ชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: สวัสดีครับผมเพิร์ธนพลนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ลองมองโลกในแง่บวกดูบ้างเผื่อวันนี้จะโชคดีกว่าเมื่อวาน
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับ Bayern Munich ตกเป็นข่าวพร้อมเดินหน้าล่ามาคัส แรชฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์โดยไม่มีปัญหากับค่าตัว 34.5 ล้านปอนด์ที่แมนยูไนเต็ดตั้งไว้แต่ด่านใหญ่คือค่าเหนือระดับ 325,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ของนักเตะโดยรายงานจากเดอะซันระบุว่าทีมของแวงซองกอมานีสนใจดีลในการที่จะดึงแนวรุกทีมชาติอังกฤษไปร่วมทีมหลังอนาคตของเขากับปีศาจแดงยังไร้ความชัดเจนและบาร์เซโลน่าไม่รีบร้อนปิดดีลถาวรแม้เจ้าตัวเคยแนะว่าการย้ายไปเล่นกับเจ้าบุญทุ่มเป็นความฝันโดยแรชฟอร์ดใช้ฤดูกาลที่ผ่านมาแบบยืมตัวกับบาร์ซ่าพร้อมช่วยทีมผงาดแชมป์ลาลิก้าโดยยิง14ประตูและทำอีก14แอสซิสต์โดยรวมทุกรายการอย่างไรก็ตามยักษ์ใหญ่สเปนยังลังเลกับการจ่ายค่าตัว26ล้านปอนด์ในการซื้อขาดด้วยสถานการณ์ของแข้งวัย28ปียังซับซ้อนหลังบาร์เซโลน่าทุ่มเงินคว้าอันโทนี่กอร์ดอนปีกจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวตามรายงาน60ล้านปอนด์ทำให้ตอนนี้บาร์ซ่าหันไปโฟกัสกับกองหน้ามากกว่าแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีครับสตังนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
0: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
7: กินนกสปูน
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับโรบินฟานเพอร์ซี่อดีตหัวหอกแมนยูไนเต็ดต้องโบกมือลาเก้าอี้กับกุนซือของเฟย์นูร์ดเรียบร้อยแม้เพิ่งพาอดีตต้นสังกัดจบอันดับ2ของเอเรดิวิซีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยอดีตดาวยิงปีนสแดงได้รับโอกาสคุมทีมใหญ่เป็นงานที่2กับสโมสรจากรอตเตอร์ดัมในเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนและยังมีสัญญายาวถึงปี2027แต่สุดท้ายเฟย์นูร์ดเลือกเปลี่ยนทิศทางหลังทีมตามหลังแชมป์อย่าง PSV Eindhoven ไกลถึง19คะแนนด้วยฟอร์มของเฟย์นูร์ดตลอดซีซั่นถูกมองว่าแกว่งเกินไปโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ผลงานสะดุดหนักแถมฟานเพอร์ซียังถูกวิจารณ์เรื่องมีปัญหากับลูกทีมรวมถึงการปรับทีมบ่อยจนจังหวะการเล่นไม่ลงตัวและช่วงท้ายซีซั่นยิ่งทำให้เก้าอี้ร้อนขึ้นเมื่อเฟย์นูร์ดชนะเพียง4จาก10นัดสุดท้ายก่อนที่โรเบิร์ตเอ็นฮอนผู้จัดการทั่วไปคนใหม่และเดวี่ริโก้ผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่จะเข้ามาประเมินสถานการณ์ในทีมเดอะคายโดยเราจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลอดฤดูกาลที่มาเพื่อให้เรามีภาพชัดเจนสำหรับการตัดสินใจและผลงานบอลถ้วยก็ไม่ช่วยเซฟตำแหน่งของกุนซือดัชรายนี้เฟย์นูร์ดตกรอบ2ดัชคัพขณะที่ยูโรปาลีกชนะเพียง2จาก8นัดหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
8: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: สวัสดีครับแตมีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
12: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ

0: สวัสดีวันอังคารขอให้วันนี้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสบายใจนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3บริการนี้ครับเรื่องราวข่าวลือตระกูลเกียร์เซอร์อาจเปิดทางขายแมนยูไนเต็ดแบบเต็มตัวอีกครั้งทำเอาชื่อของชีคจัสซิมบินอาห์มัดอัลแทนีถูกกลับมาอยู่ในกระแสทันทีแต่รอบนี้แฟนเป็นสัตว์แดงอาจต้องเซ็นกันก่อนโดยรายงานจากเมลออนไลน์ระบุว่าโอกาสที่นักธุรกิจกาตาร์จะกลับมายื่นข้อเสนอซื้อสโมสรอีกครั้งในเวลานี้ถูกมองว่าเป็นไปได้ยากยิ่งหลังทีมงานของเขายังฝังใจกับกระบวนการเทคโอเวอร์ในปี2023ย้อนกลับไปตอนนั้นชีคจัสซิมถือเป็นผู้ท้าชิงที่มาแรงที่สุดในการล่าแมนยูไนเต็ดผ่านมูลนิธิไนท์ทูโดยยื่นข้อเสนอหลายรอบและเชื่อกันว่าตัวเลขสุดท้ายอยู่แถว 5,000 ล้านปอนด์พร้อมแผนล้างหนี้สโมสรทั้งหมดรวมถึงทุ่มยกระดับสนามซ้อมสนามเหย้าและขุมกำลังชุดใหญ่แต่สุดท้ายเกรลเซอร์เลือกดีลของเซอร์จิมรัดคลิฟมากกว่าโดยมหาเศรษฐีเจ้าของเอเนออสปิดดีลเข้าถือหุ้นไม่ถึง 30% ด้วยมูลค่าราว 1.25 พันล้านปอนด์แทนที่จะขายขาด 100% ให้กลุ่มทุนกาตาร์โดยพวกเขารู้สึกว่ากติกาถูกขยับไปเรื่อยตลอดกระบวนการโดยและสุดท้ายเหมือนถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยที่สำคัญคือฝั่งชิคจัสซิมยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อสอบถามความสนใจด้วยซ้ำแม้การแถลงการในปี2023เขาเคยวางภาพใหญ่ชัดเจนว่าต้องการพายูไนเต็ดกลับไปเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยช่วงเวลาภายใต้การดูแลของแรดคลิฟก็ไม่ได้ช่วยลดแรงกดดันจากแฟนบอลมากนักทั้งการปลดพนักงานจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงกุนซือซ้ำๆรวมถึงการลดโบนัสคริสต์มาสของพนักงานทำให้บรรยากาศรอบรั้วแมนยูไนเต็ดยังร้อนระอุไม่เลิกแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเธอบอกให้ฉันไปเจอคนที่

จะจบรัก

0: ไม่เป็นไร
1: สวัสดีวันอังคารนอกโลกยังไม่เคยไปนอกใจก็ไม่เคยมีรักเบบี๋นะจุ๊บจุ๊บ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 นครับ WWDC 26งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของ Apple จัดขึ้นระหว่างที่ 8-12 มิถุนายน 2026 ถูกจับตามองว่าเป็นนอกจากเป็นเวทีเปิดซอฟต์แวร์ใหม่อย่าง iOS 27 macOS 27 watchOS 27และการอัปเกรด Apple Intelligence แล้วยังมีประเด็นสำคัญนี่อาจเป็น Keynote WWDC ครั้งสุดท้ายของทิมคุกในฐานะ CEO ของ Apple โดย Apple Insider ระบุว่าทิมคุกเป็นผู้เปิด Keynote WWDC ทุกปีมาตั้งแต่ปี2012หลังจากรับตำแหน่ง CEO ต่อจากซีฟจ็อบส์และตลาดกว่า10ปีที่ผ่านมาคุกกลายเป็นภาพจำของงานเปิดตัวซอฟต์แวร์ประจำปีของ Apple อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปี2026อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะมีกระแสคาดการณ์ว่าคุกกำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการดำรงตำแหน่ง CEO และอาจส่งต่อบทบาทผู้นำให้กับผู้บริหารรุ่นถัดไปหลังจากนี้นั่นคือจอห์นเทอร์นัสถูกมองว่าเป็น CEO คนต่อไปแหล่งชมกแนกกับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีทุกคนนะครับพัชเชนดานะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
10: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: สวัสดีวันอังคารชีวิตทำงานต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอลาออกอายอกลิ้น
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.12 ล้านล้านบาทภายในปี 2582 โดยมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะบุคลากรในท้องถิ่นและสนับสนุนให้ธุรกิจทั่วภูมิภาคสามารถแข่งขันในระดับโลกได้โดยคาดว่าจะช่วยสร้างการจ้างงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลากว่า 56,300 ตำแหน่งต่อปีในห่วงโซ่อุปทานของศูนย์ข้อมูลในประเทศและคาดว่าเพิ่มมูลค่า GDP รวมของทั้ง4ประเทศอีกกว่า 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.10 ล้านล้านบาทแหล่งชุมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: สวัสดีค่ะอินมาทวีค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม่

าสนับสนุนทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: วัสดีวันอังคารการรับฟังกันด้วยใจคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่แท้จริงอย่าลืมเปิดใจรับฟังคนข้างกายด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM Playlist of the Week.
1: Champ of the Week.
2: Number one.
3: New season, ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News.
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกของนาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาสักครู่กับปฏิตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ส่งสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
4: วันอนันทมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งในด้านการปกครองการศาสนาและการศึกษาทั้งนี้ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาโดยทรงมีพระราชปรารภใจความตอนหนึ่งว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ก่อเกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยดังนั้นโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันช่วยอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
3: รัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพาส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่10มิถุนายนนี้ย้ำร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์15มิถุนายนคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวลลิดาเกื้อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ฟู้ดเดลิเวอรี่โดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่10มิถุนายนนี้เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยเมื่อยืนยันการสมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ภายหลังจึงขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาให้เหมาะสมก่อนดำเนินการสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านทางแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนรอผลการอนุมัติอย่างไรก็ตามร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบเสร็จสิ้นจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อได้ภายในโครงการตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปและรับออเดอร์ได้จนถึง30กันยายนเวลา3ทุ่มโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติ
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติ ด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับซีทวินันนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย

0: AFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารถ้าคุณกำลังรู้สึกไม่ดีลองออกไปรับแดดยามเช้าดูไหมคะช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้เลย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปหมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู่

ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: อังคารคลุมโปง
4: เอ๋แกก็ได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจตึกนึงแกไม่เคยมาตรวจตึกนี้เลยระหว่างที่แกกำลังคุยยื่นเอกสารต่างๆมีอินจิเนียร์ท่านหนึ่งเดินออกมาแล้วก็พูดกับพี่เขาว่าผมขอเตือนพี่หน่อยนะคะช่วงที่พักเบรกอย่าหลับคือด้วยความที่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งกับตีสองอะค่ะแกรู้สึกแกง่วงแกก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองนิ่งสักนิดนึงแล้วกันแกเหมือนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอะค่ะมันเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างหลังในห้องที่แกนอนหันไปดูก็ไม่มีอะไรคือทางเดินมันจะมีอยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็มีเสียงห้องข้างที่ล็อกอยู่มันคุยกันเสียงดังของเอาโต้ที่ของออกแกตกใจมากแล้วบนโต๊ะเป็นของเส้นไหว
3: ้อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ท่านชัดชาติหมดเวลาไปแล้ว
3: ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมเลือกผมเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเองผมชอบว่าหลายๆปัญหาอาจารย์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรนะวิทยาศาสตร
2: ์เออเขาพูดคำนี้บ่อยมากการจัดการด้วยวิทยาศาสตร
3: ์คือถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรมันจะหาวิธีแก้โซลูชันแบบวิทยาศาสตร์บอกแต่อาจารย์บางอย่างอะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ช่วยนะอาจารย์คลองเน่าอะวิทยาศาสตร์ไม่ช่วยนะติดป้ายแช่งบุ๊บใสเลยผู้ใดทิ้งขยะลงแม่น้ำขอให้ไม่กี่เดือน
2: เลิกทิ้งตรงนี้เลย
3: ยังดีขึ้นแบบตาเห็นอาจารย์บอกเหรออ่ะลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหารือเต็มคณะครั้งสำคัญขนทีมรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมประชุมสะท้อนความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ2 ประเทศเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีไทยเวียดนามหาลือเต็มคณะครั้งสำคัญเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจความมั่นคงก่อนนายกรัฐมนตรีจะโชว์เล่นดนตรีเวียดนามระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นมีการหารือเต็มคณะระหว่างทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆเช่นในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ขับเคลื่อนผลการหารือไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยต่างมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือ